0: ้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกัน
1: นักข่าวไม่ลดละในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
0: อยากจะกล่าวขอโทษอะไรประชาชนหรือไม
1: ่ท่านนายกตอบว่า
0: ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับรู้สึกเสียใจกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้เคยตัวคำสั่งเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่ว่าเนื้อหาในนั้นเนี่ยบางทีก็แบบเข้าใจยากใช้ศัพท์เทคนิคมากไปหน่อยนะเมื่อในที่ประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ผมอยู่ที่ลอนดอนแล้วผมก็บอกรัฐมนตรีดีอีบอกท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาว่ากระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปใช้หรอกความกดอากาศต่ำอากาศสูงอะไรทั้งหลายยังไงน้ำมันท่วมไปแล้วนะครับแค่บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยจะมีน้ำท่วมพอไม่ต้องบอกว่าสาเหตุอะไรนะครับพายุมาจากไหนกำลังแรงแปรเปลี่ยนเป็นไงไม่ต้องบอกว่าตรงเนี้ยน้ำมันจะฝนมันจะตกน้ำมันจะมาไปต้องรีบออกไปแล้วก็ได้กำชับไว้แล้ว
3: ประชาชนนะคะโกรธเคืองและต้องการออกมาเรียกร้องให้มีความการออกมารับผิดชอบค่ะในฐานะนายกรัฐมนตรี
2: ครับก็ทุกคนก็รับผิดเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในกองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นไหมครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายไม่กองที่มันเคยกว้างขนาดนี้มันก็เหลือแคบอยู่ขนาดนี้นี่แหละครับเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบกองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าเนี่ยอีกหน่อยถ้ามันเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
3: ฐานะหัวหน้ารัฐบาลอยากจะขอโทษอะไรประชาชนบ้างไหมคร
2: ับ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับครับ
1: โอ้ถ้าชาวริมคลองมาฟังนี่คงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ลุกล้ำริมคลองซะอีกทั้งหลายทั้งปวงนี้ท่านนุ้นตีเดินทางต่อเนื่องเมื่อวานนี้ต้องเรียกว่าเป็นวันทำงานหนักของนายนุ้นตีตาเป็นหมีแพนด้าแล้วเนี่ยด้วยความเคารพเถอะอดหลับอดนอนมาตั้งแต่ที่โน่นเนี่ยท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดินทางไปประชุมที่ปภ.ต่อเลยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยวรสิทธิ์อปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจริงๆยังสงสัยเนี่ยไปกับนายกทำไมเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยใช่ไหม
0: ค
1: งจะมีงานที่เกี่ยวข้องกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาประชุมปภ.กัน
0: ค่ะ
1: รวมถึงผู้ว่า76จังหวัด
0: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ฮะท่านผู้ชม
0: ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะ
1: ช่วงของการประชุมปภ.สั่งผู้ว่าตัวประเทศรับมือน้ำท่วมวันซ้ำรอยหาดใหญ่บางช่วงบางตอนท่านนายกก็ย้ำนะครับท่านผู้ชมว่านี่คือต้องยอมรับจริงๆผมสังเกตนายกเป็นห่วงเรื่องอาหารตั้งแต่หาดใหญ่แล้วย้ำหลายทีเรื่องอาหารเนี่ยไม่ใช่ข้าวฟูกล่องเลย
0: แล้วก็ไก่ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่ง
1: ไข่โลกนึงอย่างเงี้ยนายกอนุทินบอกอาหารต้องมีคุณภาพและเซลบอร์ดแคสต์นี่ต้องเตือนชัดเซลบอร์ดแคสต์เดี๋ยวมีประเด็นต้องมาว่ากันท่านผู้ชมรู้สึกจะผิดหน้าที่ระยะหลังสังเกตไปการส่วนตัวนะเอาฟังสักนิดหนึ่ง
4: แจ้งคือคงไม่ไหวแล้วตั้งแต่สถานการณ์ที่การแจ้งแล้วต้องมีการไปแก้ไขนะครับขอให้ท่านผู้ว่าวานท่านนายกต่อไปถ้าท่านจะได้นะครับให้ช่วยตรวจตาในเรื่องของคุณภาพของอาหารแล้วก็สิ่งที่บริโภคผมก็บริโภคขอให้ได้มาตรฐานแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าในขณะที่เขาต้องอยู่ในสภาพฟรีหรือว่าประสบสภาวะลำบากแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยนะครับทางส่วนราชการภาครัฐก็ยังให้การดูแลเขาอย่างเต็มที่เรื่องอาหารขาดไม่ได้นะครับท่านผู้ว่าทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็รูปแบบของอาหาร

0: ะครับข้าวสวยก็ขอให้ข้าวสวยที่มีคุณภาพนะครับถ้าใครทำต่ำมาตรฐานต่ำคุณภาพมาก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับถือว่าผิดสัญญานะครับแล้วก็ไปหาแหล่งที่เขาสามารถทำได้ขอให้ท่านได้ใส่ใจนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจสูง
1: นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่เสร็จจากปภ.เข้าทำเนียบโอ้โหเมื่อวานงานหนักจริงๆเข้าทำเนียบรัฐบาลนัดประชุมคณะรัฐมนตรีก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีเหตุที่จะต้องนัดประชุมเพราะจะต้องกำหนดเรื่องวันหยุดเดี๋ยวน้องไบร
2: ท์ค่ะวันหยุดราชการพิเศษ2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้
1: ซึ่งพอเข้ามาถึงทำเนียบก็มีภาพท่านนายกรุดเข้าทำเนียบแบบเร่งรีบนักข่าวพยายามจะถามท่านจะลงพื้นที่ไหมคะท่านนายกก็บอกนะครับหันมาคุยกับนักข่าวช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งเดี๋ยวดูอากาศเจ้าหน้าที่บอกอากาศปิดกำหนดเดิมเนี่ยจะฮอขึ้นฮอไปกบินบุรีปราจีนบุรีและเหมือนจะไปเมืองสระแก้วแต่ไม่ได้ไปเจ้าหน้าที่แนะนำว่าอากาศปิดไม่ควรจะบินท่านนายกบอกเดี๋ยวประชุมครม.เสร็จเดี๋ยวดูว่าจะไปพื้นที่ไหนที่ไปได้7:06 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
3: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
4: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
5: ้
4: น
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม่
5: ใช้นี
7: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
10: สันไลเลมอนสูตรใหม่
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
12: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
13: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
14: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365 วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย

0: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมกนีเซียมอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเทค
3: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
4: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
5: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่
6: ไปด้วยกัน
4: รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง

0: ื้อแจ็คเก็ตนักนอเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exos HEV ค่ะ
1: All New Mitsubishi Exos HEV ท่านผู้ชมแสดงความเห็นตามปกตินะครับเหมือนเช่นเคยให้วงเล็บว่าเซลบอร์ดแคส
0: ค่ะ
1: เซลบอร์ดแคสเป็นเงื่อนไข
0: ข
1: ้อความให้ดวลใจต้องย้ำตรงนี้ว่าหลายท่านก็ไปโจมตีกรมอุตุอันนี้พูดแบบคนกลางนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีหน้าที่พยากรณ์แล้วแจ้งกับประชาชนแต่หน่วยงานเนี่ยกรมอุตุก็จะส่งไปหน่วยงานต่างๆที่ต้องใช้ข้อมูลส่งไปกรมชลประทานเพื่อจะให้บริหารจัดการน้ำว่าฝนมันมายังไงดูจากปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำเขื่อนส่งไปปภส่งไปแต่ละจังหวัดส่งไปแต่ละท้องถิ่นส่งไปกทมส่งไปนนทบุรีส่งไปปทุมธานีรวมถึงส่งมาปภปภคือหน่วยงานที่มีหน้าที่เตือนเขาถึงมีเซลบอร์ดแคสไงอ่ะก่อนจะไปถึงจุดนั้นให้วงเล็บว่าเซลบอร์ดแคสเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจเราว่ากันต่อก่อนการประชุมรัฐมนตรีเมื่อวันท่านนายกเข้าไปนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมแต่คนหลงเหลงหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มาเพราะเข้าประชุมทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ท่านพูดก็เป็นที่เปิดเผยตั้งแต่ตอนหัวเรื่องแล้วว่าต้องให้รองนายกประกอบมาพิจารณาเพื่อประกาศวันหยุดเนี่ยน้องไบรท
0: ์2วันนะคะวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มเติมก็คือวันนี้28กับพรุ่งนี้29กันยายนใน4พื้นที่ด้วยกันกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะ
1: แล้วมติครั้งตีก็ออกมาเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมฮะนี่ดูมีเสียงท่านนายกในห้องประชุมสักนิดหนึ่งไหมขอบตาดำเลยดูยังไงก็เห็นชัดเห็นไหมน้องไบรท์น
0: ี่
1: ไง
2: ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ลงพื้นที่เป็นบรรณาการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการผมก็ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้เน้นความสำคัญไปที่การช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังให้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการจัดที่พักปิงข้าวปลาอาหารนะครับถุงยางชีพแล้วก็สถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมในการให้การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครเมื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วนะครับทาง
1: นี่ฮะท่านผู้ชมหลักๆ ก็เป็นอย่างที่บอกก่อนที่จะมีมติครั้งตีอย่างที่ทราบกันวันหยุดราชการพิเศษ28 29กันยายนวันนี้วันพรุ่งนี้เฉพาะใน4จังหวัด
0: กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะ
1: ท่านนายกให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมครั้งตีกรณีของธนาคารกับตลาดทุนทำการปกตินะครับท่านผู้ชมโดยระบุนะครับว่าเนื่องจากต้องเชื่อมต่อตลาดทุนอื่นๆทั่วโลกและก็ยังพูดถึงการขยายเวลาการขึ้นทางด่วนฟรี8สายทางและดอนเมืองโทเวฟรีอีก2วันตามประกาศ

0: วันหยุดที่ว่านี้ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ขอบคุณการทางพิเศษขอบคุณดอนเมืองโทเวที่เสียสละขนาดเดียวกันนักข่าวถามว่าการทำงานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากนี้ในช่วงประกาศวันหยุดท่านนายกบอกว่าครม.เนี่ยหยุดไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ระบุต่อไปในน้องไบวันนี้คือวันนี
1: ้28กันยาเป็นวันธงชาติไทยค่ะ
0: พวกเราคณะรัฐมนตรี
1: จะมาเคารพธงชาติที่ทำเนียบรัฐบาลในตอนเช้าส่วนวันพรุ่งนี้วันอังคารก็ยังจะมีการประชุมครม.ตามปกติค่ะและท่านนายกก็บอกด้วยว่าส่วนราชการที่ต้องมาสนับสนุนการประชุมครม.ก็ต้องทำงานตามปกติ
0: อ่ะนี่ฮะท่านผู้ชม

0: นอกจากนี้ที่น่าสนใจนะการประชุมครม.พรุ่งนี้ตามปกติด้วยแล้วก็ยังมีประเด็นอะไรอีกเนี่ยนี่ฮะนักข่าวถามว่าหลังจากนี้จะมีวอร์รูมเรื่องการสื่อสารไหมท่านนายกบอกวันนี้28กันยายนวันจันทร์โฆษกรัฐบาลจะเปิดศูนย์แถลงข่าวจะรวมการสื่อสารทั้งหมดมาสื่อสารกับประชาชน
1: แล้วก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยากจะสื่อสารกับประชาชนมาแถลง
0: นี่ฮะนักข่าวถามไฮไลท์อีกแล้วการแจ้งเตือนที่ผ่านมาท่านนายกบอกมีการแจ้งเตือนตลอดแต่ผมมองว่าบางทีแจ้งแล้วประชาชนไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆอย่าว่าแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยขนาดผมอ่านยังไม่รู้เรื่องเลย
1: คือคนไม่ต้องรู้หรอกว่าสาเหตุมันมาจากอะไรให้เน้นไปที่การสื่อสารที่ใช้ภาษาสั้นกระชับเข้าใจได้เลย
0: เพื่อประชาชนได้เตรียมการอพยพขนของเพื่อให้ปลอดภัย
2: นะ
3: ถ้าพื้นที่ไหนต้องยกของเลยเราแจ้งได้ทันแล้วใช่ไหมคะ
2: ก็จริงๆเนี่ยมันก็แจ้งอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ย้ำไปอีกครั้งหนึ่งว่าแจ้งแล้วคนอ่านต้องเข้าใจพอไปเห็นความกดอากาศหย่อมมรสุมนะครับมิลลิเมตรกี่มิลลิเมตรตกหน้าเขื่อนตกท้ายเขื่อนอะไรเงี้ยบางทีไม่อ่านแล้วก็ขอให้เราไม่ต้องการรู้หรอกครับว่ามันมาจากอะไรรู้ว่าทำไมน้ำจะท่วมเมื่อไหร่วันไหนเน้นไปตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องมาบอกเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวว่าแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยผมยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารให้ใช้ภาษาที่สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจเลยไม่ใช่เข้าใจง่ายนะอ่านแล้วก็ต้องเข้าใจเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีการเตรียมการในการที่จะขบพยพหรือว่าขนของทรัพย์สินต่างๆไปอยู่ในที่ที่ปลอดจากสภาวะน้ำท่วม
3: จากการประเมินของ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเอาท่อนนี้ก่อนคือเราจะไม่ได้นึกถึงโครงสร้างคือพุ่งเป้าไปที่กรมอุตุจริงๆกรมอุตุสับยากไหมยากแต่จริงๆถ้าติดตามต่อเนื่องก็ไม่ได้ยากเกินไปหรอกยอมความกดอากาศต่ำคือพายุน้อยนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ยอมความกดอากาศต่ำยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงดีเพรสชั่นไต้ฝุ่นซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่มันเกิดขึ้นคือยอมความกดอากาศต่ำครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและล่าสุดข้ามไปมัต
1: อ่าวมัตตบัน
0: ที่เมียนมาแล้วอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ประเด็นก็คือหน้าที่หลักจริงๆเนี่ยอุตุเขาจะส่งข้อมูลนอกจากแจ้งประชาชนแล้วก็ยังส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อสำคัญที่คนกรุงเทพรู้สึกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะประเด็นปัญหาอันที่พูดกันตรงๆกรมอุตุได้ยืนยันว่าจะไม่มีฝนตกแช่ทั้งวันทั้งคืนจะไม่เกิดมหาอุทกภัยซึ่งก็ปรากฏว่าศุกร์เสาร์อย่างน้อยนะตกแช่แน่ๆทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลย
1: แดดเลยค่ะ
0: ขนาดเดียวกันข้อต่อมาก็คือท่านรองนายกทรงศักดิ์ไง
1: ท่านบอกท่านเอาอยู
0: ่รัฐบาลเอาอยู่ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เมื่อวันก่อนเมื่อวันเสาร์ท่านไปดูการระบายน้ําออกเจ้าพระยาที่สุพรรณการท่านรับแล้วคือเอาอยู่หมายถึงรัฐบาลสามารถจะบริหารจัดการ
1: มาตรการเอาอยู่ท่านว่า
0: แต่เอาเทวดาไม่อยู
1: ่ค่ะคือบังคับฟ้าฝนไม่ได
0: ้ฟ้าฝนเนี่ยมันบังคับไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เอาเทวดาไม่อยู่นะ
1: ค่ะ
0: ท่านพูดวันนั้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ประการนึงกับอีกประการนึงที่พีคก็คือเซลล์บอร์ดแคสซึ่งเป็นหน้าที่หลักเลยเซลล์บอร์ดแคสมันไม่เหมือนกับการเตือนทั่วไปนะการเตือนทั่วไปเราต้องไปหาถูกไหม
1: ค่ะ
0: หรือรอทีวีประกาศแต่เซลล์บอร์ดแคสมันจะเข้ามือถือเลย
1: ค่ะ
0: เข้ามือถือเตือนตึงขึ้นมาเลยการเตือนจริงๆของเซลล์บอร์ดแคสของปภ.เนี่ยในกรุงเทพมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 9:22 นาทีของเมื่อวันเสาร
1: ์
0: ท่านผู้ชม
1: ยาน
0: ี่ไง
1: เ
0: ห็นไหม
1: ปภ.เตือนน้ำท่วม26กันยายน 9:22 นาทีกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทางถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อ

0: สำนักงานเขตในพื้นที่ DDPM
1: วันเสาร์เนี่ย 9:22 นาทีหมดแล้วเพชรบุรีตัดใหม่จมน้ำหมดแล้วท่านผู้ชมฮะ
0: เพราะมันตั้งแต่วันศุกร
1: ์เพราะมันตั้งแต่วันศุกร
0: ์ค่ะ
1: กลางดึกเนี่ยจมหมดแล้วแสนแสบทะลักที่เป็นข่าวใหญ่ตอนนั้นเพชรบุรีตัดใหม่ลาดพร้าวบางกะปิถูกไหมวิภาวดีรังสิตคลองเปรมประชากรคือมาเตือนมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่อีกเหรอฮะมันขึ้นแล้วนี่ไงคนจะรู้สึกเยอะ 9:22 นาทีวันเสาร์มันท่วมตั้งแต่วันศุกร์แล้วคนก็รู้สึกและนี่มันเข้าทุกเครื่องไง
0: ใช
1: ่มันเข้าทุกเครื่องใครอยู่ในกทม.
0: อยู่ในพื้นที่กรุงเทพจะได้รับอันนี้ค่ะ
1: ผมก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันก่อนท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำกับดูแลปอพอให้สัมภาษณ์น่าจะเป็นไทย PBS ระบุมีการถามว่าทำไมเซลล์บอร์ดแคสต์มาสายเกินไปคุณเจเศรษฐพูดไปพูดมาบอกนะครับว่าปอพอเป็นคนปล่อยสัญญาณก็จริงแต่มันเป็นสิทธิ์ของท้องถิ่นหรือผู้ว่ากทมก็ต้องผู้ว่ากทมที่จะเป็นคนแจ้งให้ปอพอส่งสัญญาณตัวผมเองเนี่ยก็โทรไปจี้กทมว่าทำไมถึงไม่แจ้งสักที
2: ปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์ไปว่าให้แจ้งไปที่สำนักงานเขตในเบื้องต้นนะครับถ้าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยถ้ากทมรับไม่ไหวนะครับกทมเรียกร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือว่ากำลังคนเนี่ยนะครับเราพร้อมที่จะส่งลงไปช่วยแล้วก็ระดมกำลังจากเขตพื้นที่อื่นเนี่ยเข้ามาช่วยในกรุงเทพมหานครแต่สถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็กระจายกำลังในเครื่องจักรแล้วก็กำลังคนเนี่ยลงไปในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยรอบประเทศในที่เกิดอุบัติภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกอย่างที่พี่พูดเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยกรุงเทพมหานครรู้มาตลอดว่ามีเครื่องมือในการที่จะปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับเน้นตลอดพูดตลอดนะครับไม่มีใครไม่
3: ร
2: ู
3: ้
2: คนรู้ครับว่ามีเซลล์บอร์ดแคสต์แต่ก็สิทธิ์ของท่านว่าท่านจะใช้เมื่อไหร่กรุงเทพมหานครเขาก็อาจจะใช้เครื่องมือของเขาเขามีในเรื่องของเพจเรื่องของไลน์กลุ่มเรื่องของอะไรที่เขาจะแจ้งเตือนผ่านไปนะครับ แต่เมื่อไหร่ที่เขาแจ้งกลับมาที่กรมปคเราปล่อยทันทีแล้วเขาก็แจ้งกลับมาเมื่อตอนเมื่อเช้าเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับซึ่งผมเนี่ยให้เจ้าหน้าที่โทรกลับไปย้ำกับเขาด้วยซ้ำว่าทำไมถึงให้เราปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อสักครู่เนี่ยครับเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปล่อยตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันศุกร
3: ์เป็นไปได้ไหมครับรัฐมนตรีว่าเราอาจจะต้องพูดคุยกันมากขึ้นนะครับอาจจะต้องบูรณาการ
2: กันพูดคุยกันมากขึ้นครับต้องพูดคุยกันถูกต้องครับต้องพูดคุยกันมากขึ้นผมอาจจะผิดที่ผมอาจจะไม่ได้โทรจี้โอจีเองนะครับแล้วบางทีไม่ได้โทรไปที่เองในทุกพื้นที่นะครับแต่ในการประชุมนะครับเมื่อวานนี้ก็ประชุมนะครับเมื่อวันศุกร์ก็ประชุมกับการรองรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมเน้นย้ำในที่ประชุมไปย้อนดูได้เลยผมบอกแล้วว่าอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจของท่านในอำเภอเลยนะครับท่านสามารถจะยกหูและบอกให้เราปล่อยเซลล์บอร์ดแคสลงไปได้ในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็เพราะว่าเซลล์บอร์ดแคสต์มันไม่ใช่เรื่องของการตื่นตระหนกมันมีเรื่องของอินฟอร์เมชันที่ว่าไม่ต้องส่งเสียงนะครับแต่ว่าส่งเป็นข้อความไปขึ้นคาไว้2ชั่วโมงนะครับยังมีในเรื่องของการที่ส่งเป็นเอ็กติมอเลิร์ตนะครับที่จะเป็นการที่ส่งเสียงร้องสัญญาณเตือนจากโทรศัพท์
1: ยอมเพิ่งรู้ไหม
0: ค่ะเพิ่งทราบ
1: รัฐมนตรีช่วยมาไทยเจเศรษฐไทยเศรษฐบอกว่าเป็นเรื่องของจังหวัดท้องถิ่นคุณเจเศรษฐบอกผมยังโทรไปถามเลยทำไมคุณไม่แจ้งให้ปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์สักที
0: เมื่อไหร่จะปล่อยถามมาที่กทมค่ะ
1: ถามแต่วันศุกร์แล้ว
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่กทมยังบอกว่าเดี๋ยวรอผู้บัญชาสั่ง
0: ค่ะ
1: มันควรจะปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์ตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้ว
0: ค่ะ
1: ทำไมถึงไม่ปล่อยเพิ่งมาปล่อยเมื่อเช้าวันเสาร์ 9:22 นาทีเห็นไหมอันนี้ฟังจากคุณไทยเศรษฐ์แปลว่ากทมก็บอกว่ามันเป็นท้องถิ่นผู้ว่ากทมหรือกรณีจังหวัดอื่น
0: ก็เป็นอำนาจของผู้ว่ายกหูมาบอกปภให้ปภประกาศให้ได้เลย
1: ตัวผมยังจี้ไปที่กทมเลยว่าทำไมไม่แจ้งสักที
0: เมื่อไหร่จะปล่อยสักที
1: และข้อมูลนี้มันน่าสนใจตรงที่เมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์แล้วผมก็ออกไปในทางแนวคุณเจเศรษฐ์เมื่อวานนี้เนี่ยนั่งทำงานอยู่เซลล์บอร์ดแคสกทมขึ้นโรลเลยหมายถึงเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนพื้นที่กทม 8:47เตือนเชิงข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยกทม.เขตคลองเตยที่ไหน แล้วก็เที่ยงหนึ่งนาทีแจ้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยกทม
0: เขตลาดพร้าว
1: ลาดพร้าวที่ไหนเที่ยงสามนาทีแจ้งเตือนศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยกทม
0: เขตวังทองหลางค่ะที่ไหนบ้าง
1: เที่ยงสี่นาที
0: แจ้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยเขต
1: ที่ฟังก์ชันของเซลล์บอร์ดแคสต์ไม่ควรจะแจ้งอันนี
0: ้
1: อันในความรู้สึกผมนะ
0: ค่ะ
1: เพราะไอ้ที่มันจะขึ้นเซลล์บอร์ดแคสต์มันต้องฉุกเฉินให้กูเก็บของ
0: แล้วก็เร่งด่วน
1: ผมเก็บของอพยพอะไรเงี้ย
0: เร่งด่วนฉุกเฉินใช่ไหมคะ
1: มันไม่ใช่การแจ้งข่าวว่าอพยพไปได้ที่ไหนแล้วนี่คือเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: แล้วจะไปทำทีๆแบบนี้จะทำให้เวลาฉุกเฉินจริงๆเนี่ยคนจะนึกว่าธรรมดานึกออกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คนจะนึกว่าธรรมดาไงไม่ได้นึกว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินไอ้เหตุฉุกเฉินโน่น26กันยาวันเสาร์ 9:22 นาทีเห็นไหมแต่มันช้าไปแล้ว
0: ค่ะ
1: และคุณเจเศษบอกว่าอยู่ที่กทม.ผมยังทอไปจี้เลยทำไมไม่ปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์สักทีให้รีบและสุดท้ายถึงปล่อยหลังจากมันท่วมไปแล้ว1วันอ่ะนี่เป็นข้อยบอย่างนี้เนี่ยถ้ามันมาทีๆเมื่อวานนี้ต่อไปแล้วก็ไม่ตื่นเต้นกับมันไง
0: เวลาเซลล์บอร์ดแคสต์ alert ขึ้นมาค่ะใช่ไหมคะแจ้งเตือนขึ้นมา
1: อันนี้ก็คงจะเป็นกทม.ขอให้เซลล์บอร์ดแคสต์ปล่อยไง
0: ใช่ก็คือข้อมูลเหล่านี้มันต้องมาจากกทม.อยู่แล้วอะค่ะศูนย์พักพิงอะ
1: ย้อนกลับมาที่นายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมนักข่าวก็ถามท่านต่อหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าคนประเมินว่ากรุงเทพจะมีน้ำท่วมอีกไห
0: ม
1: ท่านนายกบอกขอให้รอดูวันอังคารประชุมคณะรัฐมนตรีได้ย้ำกับสภาพัฒน์กระทรวงเกษตรให้เตรียมความพร้อมเสนอโครงการเมกะโปรเจกต
0: ์นั่นก็คือโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทย
1: แล้วก็ยังมีโครงการที่2
0: โครงการบางบานบางไทร
1: และโครงการที่3
0: เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกค่ะ
1: ซึ่งมันจะเกิดทางน้ํา 3-4 เส้นขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกบอกถ้าเราตัดสินใจสร้างโครงการเหล่านี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะ
0: ป่านนี้น่าจะเกือบถึงครึ่งทางแล้ว
1: และงบประมาณ
0: ปริมาณน้ําได
1: ้นี่ฮะโครงการท่านผู้ชมท่านผู้ชมน่าจะจำได้ตั้งแต่สมัยโน้นแล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์อ่ะบริหารจัดการน้ำเมกะโปรเจกต์ไอ้ส่วนนี้จะเป็นท่อนหนึ่งเขาเรียกว่าถ้าเอาเส้นน้ำขึ้นมาดูเนี่ยของกรมชลก็ได้จะชี้ให้ดูมันจะมีโครงการที่เรียกว่าชัยนาทป่าสักปัจจุบันเนี่ยมันจะมีช่วงชัยนาทมันเป็นคลองส่งน้ำก็เป็นคลองไม่เล็กหรอก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพออกไปวิ่งออกไปทางลพบุรีวิ่งออกไปทางลพบุรีแล้วก็ตีลงมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสัก
0: ค่ะ
1: แม่น้ำป่าสักจะบรรจบกับเจ้าพระยาอีกทีนึงแต่ตรงแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันสามารถจะระบายลงไปทางคลองระพีพัฒน์มุ่งตรงไปออกทะเลที่อ่าวไทยผ่านบันทารังสิตนั่นแหละท่านผู้ชมคลองชัยนาทป่าสักจะถูกขยาย4เท่ามันเหมือนกับเป็นแม่น้ำสายใหญ่ๆเรียกว่าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจากชัยนาทป่าสักลงไปอ่าวไทยมันเหมือนแม่น้ำเส้นหนึ่งขึ้นมาใหญ่ๆเลยนึกออกนะแต่แน่นอนเวรคืนมโหฬารแน่ท่านผู้ชมฮะสองโครงการที่เรียกว่าบางบานบางไทรอันนี้ระบายน้ำจากตัวเมืองอยุธยาบางบานลงมาที่บางไทรก็จะเป็นเส้นที่ขยายขึ้นมาอันนี้อีกหนึ่งสามเจ้าพระยาฝั่ง
0: ตะวันออก
1: นั่นแหละก็เหมือนเจ้าพญาสองนี่เลยท่านผู้ชม
0: เป็นคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทร
1: ต่อเนื่องกันมา
0: ระยะทางประมาณเมื่อกี้ค
1: ่
0: ะ
1: โครงการนี้เอาเฉพาะชัยนาทป่าสักงบประมาณ 160,000 ล้านใช้ระยะเวลา8ปี
0: ก็งบประมาณตกปีละหมื่นกว่าล้านนะคะ
1: เจ้าพญาฝั่งตะวันออกซึ่งจะใช้งบประมาณอีก 90,000 ล้านบางบานบางไทรแล้วก็ต่อเนื่องมาข่าวระบุว่าท่านนายกถึงบอกรอดูวันอังคารนี้ก็แล้วกันเมกะโปรเจกต์ชัยนาทป่าสักแล้วก็มีเจ้าพญาบางบานบางไทรออกสู่ทะเลด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ 250,000 ล้านจอนุมัติในครั้งเตวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวท่านผู้ชมไม่เสร็จรัฐบาลชุดนี้หรอกหมายถึงรัฐบาล4ปีแต่จะต้องเริ่มต้นในรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกถึงบอกให้รอดูเลยนี่ฮะท่านผู้ชม 7:29 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา

นุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเต็มเม็ดจากไร่ทิพย์ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: แฟชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่ Lolan Natura แคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็คเกจใหม่ฟังต่อผมสวย non stop
1: Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home
2: Landy Home
3: ปีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
4: 19ปี
5: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
6: มันจะขึ้นบกได้ยังไงถ้ามันไม่มี
7: ไข่มุกเมโล
8: ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
3: พอดีมแคชเชอร์มีรอยขาด
8: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
3: ผมรู้สึกเหมือนถูกขักหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
9: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามจากบาร์ปาไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกหรือเปล่า
12: ป้า
13: ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ไม่มีวันเจอทางตันหรอกค่ะ
14: ป้าช่วยอยู่ข้างๆพิมพ์แบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
15: คุณพิมพ์จะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบแต่ผมจะไม่แต่ต้องคุณพิมพ์ถ้าคุณเชื่อฟังผม
9: Please love รักได้ไหมสุข20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
17: จมกับหนี้นอกระบบ
18: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
19: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
20: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
16: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
21: ฟันผุเยอะเลย
22: บีบยาสีฟันยังไงคะ

0: มีนิดเดียว
1: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
2: ต้องบีบเต็มแปลง
3: เพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าด้วยพอแก
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุตสึ
4: เรื่องราวเช้านี้ 7:33 น.อ่ะต่อเนื่องไปครับทุกผู้ชมฮะอย่างที่บอกไประบบเตือนภัยถ้าจะใช้คำว่าถอดบทเรียน
5: ค่ะ
4: ไอ้นี่ก่อนเลยเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยหน้าที่ของเขาคืออะไรถูกไหม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อ่ะไม่ใช่แค่แจ้งข่าวนะคือเตือนฉุกเฉินให้อพยพหรือเก็บของว่ากันต่อท่านนายกเสร็จสับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่เหนือความคาดหมายจริงๆไม่หรอกเมื่อวานนี้ยังบอกอยู่จุดที่ท่านน่าจะลงมากคือ2จุดแฟลตคลองจันทน์กับร่มเกล้านายกลงพื้นที่ก่อนหน้าเนี่ยประชาธิปัตย์เข้าไปแถวรามคำแหงก่อนแล้วปรากฏว่าไปเจอกันคุณพงศกรขวัญเมืองโฆษกประชาธิปัตย์เดี๋ยวถึงหน้าเข้าไปบอกนายกว่าช่วยตั้งศูนย์ประสานงานหน่อยได้ไหม
6: ท่านนายกครับตอนนี้ไม่มีศูนย์ประสานงานนะครับคนที่เขาอยากมาช่วยหรือคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาไม่รู้ประสานงานไงเราตั้งศูนย์ประสานงานได้ไหมครับท่านรบกวนท่านด้วยนะครับทั้งเคหะร่มเกล้าแล้วก็ที่นี่ครับท่านท่านนายกครับตอนนี้ไม่มีศูนย์ประสานงานนะครับ
4: นี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นช่วงหนึ่ง

0: และที่สุดรัฐมนตรีมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีกับคณะท่านปลัดก็ไปด้วยอย่างแน่นอนรวมถึงปภ.มีคุณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีพลังงานไปสมทบเพราะเลขาคุณเอกนัทคืออดีตส.ส.เขตนี้แต่ครั้งที่แล้วไปรับการเลือกตั้งคุณโอ๋อ่ะทิติพัฒน์โอ้มาแล้วนี่ฮะนี่เอาเป็นบรรยากาศที่นำนักตีลงพื้นที่หลังรับฟังเนี่ยคุณโอ้ใส่หมวกนั่นน่ะหลังรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจสำราญนวลมารองผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.ท่านนายกให้กำลังใจกับกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยประชาชนจับไม้จับมือการไฟฟ้าด้วยนี่นี่ฮะท่านนายกลงเรือไปแจกถุงยางชีพประชาชนชาวแฝดคลองจันพื้นที่โดยรอบสูงประมาณเม็ดครึ่ง
1: คุณมาก
2: รับใหญ่สีเขียว
0: อันนี้เนี่ยไฟฟ้าเห็นไหม
3: น
0: ี่
3: เอาไม่มาแล
1: ้
3: ว
1: สู้ๆ
3: แ
1: ล้วผมน้ำบ่อชื่อหุย
0: มีทีมมาแล้วมีทีมมาแล้วโดยฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

0: านด้วย
1: อันนี้เดือพาย
2: ไม่ต้องจ่าย
3: โอ้ยจ่ายไม่ต้องเพราะว่าเราจ่ายตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามต
4: ามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตาม
3: ตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตามตกำลังใจแล้วแวดแวะเป็นบางจุดมีบางส่วนประชาชนบอกขอบคุณนายกอนุทินปรบมือพร้อมกับบอกหลังจากขอบคุณว่าขอเร่งสุ

0: ูบน้ำขอเครื่องสูบน้ำสัก2เครื่อง
1: จะได้ทยอยสูบน้ำออกจากห้องสูบน้ำของตึกอะค่ะ
0: เพราะคนในตึกใช้น้ำสะอาดไม่ได้เลยนายมตีก็สอนทางวิธีการใช้ลักษณะรุ่นเลยเอาเครื่องสูบน้ำรุ่นไหนเพื่อดำเนินการตรงความต้องการมีไหมช่วงเครื่องสูบน้ำอ่ะไม่มีเหรออ
2: าหารได้ยังครับเดี๋ยวเอาเขาไปให้

0: ช่วงที่ลอยเรือเข้าไปภาพมีต้องมากมายจริงๆนะเนี่ยท่านนายกก็แวะไปคุยหลายจุดบางจุดก็พยายามอธิบายคนก็มาถึงบอกไหนบอกเอาอยู่คุณป้าคนหนึ่ง
1: นะจำได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนบอกเอาอยู
1: ่
0: มีเสียงแต่มันเสียงมันแซงแซงไงบางช่วงที่เข้าไปแวะเข้าไปที่จุดอะไม่ใช่เฉพาะล่องเรือสิเพราะตรงแฟดคนก็ลงบันไดมารอเลยนี่ไงบางช่วงบางตอนเนี่ย

เลยครับน้ำครับน้ำครับ

0: ใส่เรือ
1: ก
0: ัน
1: ล
0: ู
1: กกำลังใจนะครับขอไปให้คนรวยด้วย

0: ชัดตรงนี้ก็ตัดออกไปอีกเดี๋ยวหาว่าไม่เปิดไม่ครบ
1: ที่ท่านนายกอธิบายอะค่ะ
0: นายกอธิบายเลยน้ำมันมานะ
1: มันสูบไม่ได
0: ้มันสูบไม่ได้ฝนมันตกหนักมันสูบไม่ได้น้ำในคลองเต็มเลยเนี่ยอดทนนะอดทนนะนี่ไงบางช่วงบางตอนท่านผู้ชมระหว่างล่องเรือไปก็ได้ถามไทยส่งเสียงไปถึงบนตึกโอ้มาแล้วประมาณนั้นอันเนื่องจากแฝดคลองจันทร์คงจะเป็นฐานที่มั่นของฐานคะแนนเสียงของคุณกิติพัฒน์เนี่ยแต่แน่นอนระหว่างนั้นหลังจากนั้นเสียงระงมเซ็งแซ่ทีเดียวจับใจความระบาดและแต่คนจะจับใจความบางคนจับใจความว่าไม่ไหวแล้วแต่คำข้างหน้าไม่รู้คืออะไรทนไม่ไหวแล้วหรือรวยไม่ไหวแล้วหรือมีเสียงตะโกนเรียกหานายกก็มีเสียงด่าก็คงมีนี่ฮะมีช่วงหนึ่งมีเสียงไหมมีประชาชนตะโกนเรียกให้เข้ามาแล้วมีชายคนหนึ่งตะโกนถามทันทีที่เรือถึงแฟดว่าเข้ามาทำไมและแสดงสีหน้าไม่พอใจก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาให้แทนนายกว่าเอาน้ำมาให้ครับแล้วก็วางแขนกันชายคนนี้เอาไว้ระหว่างออกจากแฟดคลองจันทร์ก็มีประชาชนมายืนเรียกต่อเนื่องเนี่ย
2: ไปเข้ามาทำไมเนี่ยเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมน้ำให้น้ำให
3: ้น้ำให้น้ำให้ของไหนจะจุดไหนจุดที่ไปกองการเดี๋ยวเขาเจอเองครับ
4: น้ำดื่มใครมากเลยครับ

0: เห็นภาพเมื่อสักครู่คือมีคนตะโกนมันแซงแซงไงมันไม่ถึงขนาดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีแล้วที่หาดใหญ่อันนั้นคือตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างหนักมากแต่ตอนนั้นไม่มีใครเข้าไปไงจำได้ใช่ไหมที่เปิ้ลนาคอนฝาน้ำออกมาแล้วมีคนตะโกนเสียงโหยหวนอ่ะ
1: แล้วพี่เปิ้ลร้องไห้เลย
0: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เป็นเสียงประชาชนชาวแฟลตเนี่ยมาทำไมอ้าวพอผมจะบอกมันไม่เหมือนกันนะเมื่อวานนี้ที่แฟลตคลองจันเนี่ยเขาติดมามากกว่า1 คืนแล้ว

0: และดูมุมนายกจากเรือบ้างมุมนายกจากเรือหาภาพมาไหม
1: เร็วๆ

0: เนื่องจากเขาต้องมีตัวแทนเข้าไปอาจจะภาพรวมไม่ยากนิดหน่อย
1: ลองต่อให้นะ

0: กกน
1: ที่กกนทำอยู่ที่สองไฟที่กกนนี่แกกำลังต่อไฟอยู่แป๊บนึงนะ
2: นี่มาขอข้าวก็อยู่กันกี่คนท่านนายกถามแบบบ้านๆน่ะแฟนตัวใหญ่ไหมเกิดใจสัก3กล่องอะไรอย่างนี้ไงเอาน้ำลอยไปในน้ำให้เลย
3: ลูกพี่อยู่ตึกไหนลูกพี่อยู่ตึกไหน
4: แฟนไหนคร
3: ับลูกพี่อยู่แฟนไหน
5: อยู่แฟนอยู่บ้าน
4: ยี่สิบเจ็ด
2: แน่นอนมันก็กลายเป็นดีเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีเสียงเล็ดรอดออกมาไม่ไหวแล้ว

0: ีบางคำผมก็จับใจความไม่ถนัดนักนะมันต้องเอาใช้ทุกอย่างแยกเสียงซะแต่บนความเดือดร้อนเนี่ยเขาขนาดเมื่อวานนี้จังหวะหนึ่งอยู่ที่เนี่ยดูในกระปุกตีส่งเข้ามาในกระปุกก่อนมีคนเข้ามาถามว่าในประมาณนี้เนี่ย
1: มีน้ำมาจากความยังไม่ครับ
2: ตรงเข้าไปที่ตึกได้นะครับก
1: ็ประชาชนเขาฝากความหวังอะไรไว้ให้นายกไหมฝากข้อความไว้ว่าอยากให้นายก
2: ครับก็ผมก็รับฟังหมดนะครับแล้วก็ต้องไปเร่งแก้ไขนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนมาช่วยทางท่านผู้ว่ากทม.นะครับไม่โดยไม่ได้เกี่ยงหรอกครับว่านี่เป็นเขตกทม.มีทรัพยากรมีสัมภาระกำลังอะไรก็มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อนนะครับตรงเข้าไปที่ตึกได้นะครับก็
1: ประชาชนเขาฝากความหวังอะไรไว้ให้
0: ค
1: น
0: ต่อว่า
1: ให้เขาไปฟัง
2: ครับ
0: คนตะโกนไง
2: ผมก็รับฟังหมดนะครับแล้วก็
0: รักข่าวก็ถาม
2: ไปเร่งแก้ไข
0: ก็รับฟังหมดนั่นแหละ
2: เราพยายาม
0: คือในอุทกภัยใหญ่เนี่ยคนที่แฝดคลองจันมันเยอะและติดอยู่อย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ช
2: ม
0: จริงๆมีภาพผู้คนเนี่ยเราเห็นภาพแล้วหดหู่เอาบางทีต้องตะลุยน้ำระดับอกออกไปแล้วก็เดินต่อเนื่องลุยน้ำไปซื้อของแมคโครก็ยังเปิดอยู่นั่นน่ะแมคโครนี่แน่นเลยเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพอยู่เดอร์มอลนี่ก็คณะนายกไปเจอเดอร์มอลด้วยเดอร์มอลก็เอาเรือ
3: แล้วก็ถุงยางชีพ
0: ถุงยางชีพเข้ามาส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพราะถือเป็นพี่น้องที่เป็นลูกค้า
3: ค่ะ
0: นี่ไงเห็นเดอมอลไหมก็ร่วมกันทุกภาคส่วนท่านผู้ชมฮะสุดท้ายกรณีของแฟดคลองจันท่านผู้ว่าชัดชาติตามไปอีกทีหนึ่งตอนดึกหลังจากนายกออกไปแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าก็เข้าไปถามไถ่เนี่ยน้องไบรท์เห็นท่านโพสต์อยู่เมื่อคืนนี้นะ
3: ค่ะท่านไลฟ์ตอน
0: ผู้ว่าชัดชาติเฉลิมพันธ์น่ะ
4: สวัสดีสวัสดีจ้ะ
5: อะไรนะ
4: อ๋อหมาอยากให้ช่วยหมาใช่ไหมติดเกาะไม่มีเจ้าของหมาจรเหรอจับมันได้ไหม
5: อาจจะดูหมาไม่ได้
4: เหรอ
5: ตอนนี้ไฟมันจะสูงขึ้นแต่ได้นั่นไม่ต้องตัดแล้วครับผม
4: แต่เดี๋ยวช่างไฟก็มาดูเดี๋ยวให้เขาเลื่อนมิเตอร์ก็ได
5: ้มีแต่หน้าไอ้ดี
4: นั่นได้ปลาไหมหนุ่มเฮ้ยปลาอะไรเหรอปลาเล็กไปเอาทำไมเราสวัสดีเป็นไงบ้าง
0: นี่เป็น
4: บรรยากาศ
0: ขนาดที่รังดึกที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับผู้ชม
4: แสนเท่าไหร่วะแสนยี่สิบ
5: สรุปยอดให
0: ้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้ก่อนหรือหลังที่นายกลุยใส่เท้าเปล่าเลยนะไม่ใช่ไม่ได้ใส่อ่ะ
3: ไม่ได้ใส่รองเท้าเลยก่อนค่ะก่อนที่ท่านจะเข้า นี่จังหวะเดินจะเข้าอะค่ะ
0: ตาเป็นทันด้านแล้วเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะนักข่าวเราก็คุยกับผู้จัดการมูลที่สนามรวมใจพินิจเกิดบุตรบรรยากาศหน้าแฟดคลองจันยามค่ำคืนหลังจากทุกอย่างสงบเพราะเมื่อวานนี้มุ่งไปที่แฟดก็ปรากฏว่าดังแยกนี้ได้ฝั่งถนนศรีบุรพาน้ำยังท่วมสูงบนถนนประมาณ87เลยนะชาวบ้านอพยพขนของเดินสายกระมังออกมาด้านนอกบางคนมาหาเสบียงเข้าไปข้างในหลังจากทุกอย่างจบแล้วหมายถึงนายกกลับไปแล้วคุณเชษฐชาติกลับไปแล้วเนี่ยผู้จัดการมูลนิธิสรามรวมใจบอกนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วต่อเนื่องมาถึงเมื่อวานข้าวของอาหารการกินมันยังไม่เพียงพอรวมถึงต้องนำชาวบ้านอพยพออกมาเป็นระยะอุปสรรคคือบางจุดน้ำลึกไม่เท่ากัน
3: บางจุดในเรือแล่นได้แต่ว่าบางจุดคือต้องยกเรือข้าม
0: ทหารก็เอารถมาช่วยแล้วก็มีการนำจดหมายน้อยที่เป็นจดหมายขอความช่วยเหลือเยอะเลยจากคนในแฟดคลองจันขอความช่วยเหลือออกมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
3: ก็จะเป็นเบอร์โทรเนี่ยค่ะแล้วก็ข้อความขออาหารขอน้ำ
0: รอบดึกเป็นยังไงไหนดูรอบดึกสินี่อันนี้ก่อนเนี่ย
6: น้ำดื่มใช่มีประมาณ400ถึง300ถึง400คน

0: ฝันก้าวอย่างที่ผม
1: ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
2: รอบดึกตอน 4 ทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะ
3: ท่านผู้ชมฮะขณะที่หลายความเห็นแสดงความเห็นว่าสสกท

0: ายน้ำท่วมหนักทั้งกรุงเทพเอาปัจจุบันเธอไม่ได้ไปสอนสกทมนะเป็นจุลชื่อบอกนะครับว่าผู้ชมขนาดที่ตัวหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อวานนี้อยู่ที่จันทบุรีเห็นภาพจันทบุรีคุณรัฐพงศ์ลงพื้นที่หนองสีงา
1: อำเภอนายายอามของจันทบุรีค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งคุณเท้งรัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อวานค้านบอกว่าพอจังหวัดขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุดแล้วแต่ปรากฏว่าผู้ว่าย
1: ังไม่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยค่ะ
0: นั่นแปลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประสานงานปภ.ขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุดแต่ผู้ว่ายังไม่ประกาศเขตภัยพิบัติขณะที่ในเรื่องของกทม.คุณรัฐพงศ์ก็ระบุว่ารัฐบาลคงต้องมีแผนเรื่องเคลียร์พื้นที่ยกรถต่างๆนอกจากการเยียวยาคุณรัฐพงศ์ก็โพสต์ระบุว่าขอให้นายกหยุดถอดบทเรียน
1: ให้ฝึกทำโจทย์ดีกว่าค่ะบอกผมเห็นนายกให้สัมภาษณ์ว่าจะเร่งถอดบทเรียนน้ำท่วมหัดใหญ่มาใช้ในการรับมืออุทกภัย69ในครั้งนี้ผมเห็นว่านอกจากจะไม่ทันการเพราะว่าจริงๆควรจะถอดบทเรียนเสร็จตั้งนานแล้วนอกจากไม่ทันการยังอาจจะไม่สอดคล้องกับบริบทการท่วมในครั้งนี้ด้วยเพราะครอบคลุมพื้นที่ที่มีลักษณะแตกต่างกันมากถึง4โซนก็คือ1โซนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เป็นกลุ่มอยุธยาอ่างทองจังหวัดในภาคกลาง
0: โซนกรุงเทพปริมณฑล
1: โซนชายฝั่งภาคตะวันออก
0: และ
1: โซนลุ่มน้ำบางปะกง
0: คุณรัฐพงศ์ผู้นำฝ่ายค้านบอกแทนที่จะถอดบทเรียนขอตั้งโจทย์6ข้อที่นายกและเป็นคนเดียวกับรัฐมนตรีมหาดไทยควรทำการเตือนภัยที่ทันการช่วยประชาชนให้เข้าใจว่าผลกระทบเกิดขึ้นแบบไหนต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อไหร่คนอพยพไม่ใช่สื่อสารลักษณะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและเตรียมตัวน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่ครั้งนี้2ภัยพิบัติครั้งนี้ก็เหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา
1: ที่รัฐบาลแจ้งให้อพยพมีพี่น้องประชาชนย้ายเข้าศูนย์อพยพ
0: แต่ศูนย์อพยพกลับไม่ได้เตรียมพร้อมรองรับอีกปัญหาหนึ่งคือความล่าช้าในการประกาศพื้นที่ประสบภัย
1: บางจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมผ่านไป2วันแล้วเพิ่งประกาศภัยพื้นที่ประสบภัย
0: 4
1: เมื่อมีเหตุน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่คุณเท้งบอกเห็นก็คือระบบบัญชาการเหตุการณ์กับการช่วยเหลือมันไม่รวมอยู่ที่จุดเดียวค่ะ
0: ไม่และ6
1: รัฐบาลจะมีแนวทางในการเพิ่มหรือยกระดับขีดความสามารถในการรับมือเหตุภัยพิบัติต่างๆได้อย่างไร
0: แนวทางในการรับมือลักษณะฝนตกแช่หรือกระจุกตัวมากกว่า120หรือทำอย่างไรให้รับมือกับน้ำเหนือได้มากกว่า 2,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสิ่งที่นายกที่ผ่านประสบการณ์การเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาเกือบ4ปีแล้ว
1: จำเป็นจะต้องตอบให้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาถอดบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะความล่าช้าในการเรียนรู้และตอบคำถามของรัฐบาลมีค่าเท่ากับความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต้องเผชิญครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกัน
0: 7:52 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงหน้ากลับมาวิภาวดีน้ำลดเมื่อเช้านี้ 6:30 วิภาวดีน้ำลดแต่ลาดกระบังเมื่อคืนฝนถล่มอีกระรอกเช้ามืดวันนี้ลาดกระบังเสาไฟหักโค่นนับ10ต้นอีกซ้ำเข้าไปอีกเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience The Force Mitsubishi X-Force HEVใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
4: กายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลือง
5: เบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
6: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดคอเล

0: ที่ยังจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: โปรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
2: เจ้าซัพเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
3: ่ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
4: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
5: คิดถึงครับ
4: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
6: ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
4: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
5: โอ้ยผมจะไปเรียนต่อครับ
2: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
9: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
11: เสร็จแล้วครับ
10: เร็วจังไม่แพงด้วย
12: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
13: ้ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
14: เจ็ดเวลา56นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเอาก่อนจะไปลาดกระบังถ้าหนักอยู่นะอดทนหนักจริงๆท่านผู้ชมลาดกระบังนี่คงหมายถึงเคหะร่มเกล้าที่หนักจริงๆขออนุญาตแจ้งด่วน 6:52 นที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงโพสต์ด่วนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือเขาจุกกำลังจะแตกที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะมำกระทบหนักส่งผลถึงตำบลกองดินและคลองปูนเหตุจากผนังของร่องน้ำสปริงเวย์ชำรุด
15: เนื่องจากว่าน้ำที่ไหลออกมากระแทกใส่อะค่ะ
14: นี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพคู่กันไปเลยอย่างนี้เนี่ยถามท่านผู้ชมก็แล้วกันเซลบอร์ดแค่คุณจะเตือนไหม
15: ค่ะ
14: 6:52 นสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงระบุอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือเขาจุกกำลังจะแตก
15: ที่ตำบลทุ่งควายกินของอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นของอำเภอเขาชะเมาเนี
14: ่
15: ย
14: ในอ่างวิกฤตล้างปริมาณน้ำสูงเกินความจุกักเก็บสูงสุดโดยอ่างเก็บน้ำประแสล่าสุด331ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ
15: 112.60 ของความจุอ่างค่ะ
14: นั่นทำให้โครงการอ่างเก็บน้ำประแสจำเป็นต้องลดบานฝายพับได้ลงเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดความเสี่ยงของตัวเขื่อนแปลว่าปล่อยน้ำเพิ่มนั่นเอง
15: ใช่เพราะว่าปริมาณน้ำในอ่างมันเพิ่มสูงเกินขีดความสามารถในการรองรับแล้วค่ะ
14: เบื้องต้นประเมินว่าจะมีน้ำจำนวนมากไหลผ่านทางระบายน้ำล้นสปริงเวย
15: ์ลงสู่พื้นที่ด้านท้ายอ่างอัตราจะอยู่ที่ประมาณ 279.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็นประมาณ 24.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
14: เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนอ่างเก็บน้ำประแสท่านผู้ชมฮะขอให้หน่วยงานขอให้ประชาชนและเกษตรกร
15: โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำและในพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอแกลงจังหวัดระยองเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
14: เร่งดำเนินการขนย้ายทรัพย์สิน
15: สิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงเครื่องจักรกลอุปกรณ์การเกษตรขึ้นสู่ที่สูงหรือพื้นที่ปลอดภัย
14: อ้าวนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้สองอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเนี่ยอันนี้เล็กแต่ถ้าอ่างเก็บน้ำประแสนี่ใหญ่ท่านผู้ชมคำถามคืออันนี้เราลองประเมินกันถ้าเราเป็นปภ.รอท้องถิ่นนะใครควรจะเตือนหรือยังเซลบอร์ดแคทพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยยกเป็นตัวอย่างย้อนกลับระยองท่านผู้ชมไปกันเร็วๆเมื่อวานนี้

ที่บ้านฉางอ่วมเลยนะครับท่านผู้ชมรวมถึงอำเภอเมืองถนนหลายสายเนี่ยวิกฤตอำเภอบ้านฉางนี่ฮะอ๋อดูเวลาแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาคู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
3: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
2: แสบอะไรขนาดนี
3: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
4: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
6: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
7: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
6: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
5: เป็นแฟนกันนะ
8: ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมลิสาตอบมาดิ
9: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
10: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
11: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
14: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
15: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝา
16: ลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้าน
17: ทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
18: ช็อตแบบเนี้ยเรียกอ่อนแอส่วนเนี้ย Dash Media One Shot จะช็อตไหนก็ดิว Dash Media One Shot
19: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวทีนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
20: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมมีคนพูดกันมากมายเมื่อวานนี้สีเนี่ยมันมีพายุ5ลูกมันมีปริมาณน้ำเหนือที่หลากและมาตามลำน้ำเข้าโจมตีก็เทียบกันไม่ได้เลยขณะนี้น้ำในเขื่อนยังเหลือที่กักเก็บเยอะเลยทางตอนเหนือของประเทศไทยมันก็มีข้อที่ถูกต้องแต่ขนาดเดียวกันปี69ถามว่าถึงขนาดมหาทกปายปี54มั้ยก็ไม่ใหญ่เท่าในแง่ของพื้นที่
21: ค่ะ
20: แต่ก็ไม่ควรผูกด้อยค่าเป็นฝนตกตามฤดูกาลถูกไหม
21: ใช่ค่ะ
20: ไม่ควรจะถูกด้อยค่าเป็นฝนตกตามฤดูกาลน้ำรอการระบาย

มันก็ถือเป็นมหาทุกขภัยซึ่งลักษณะที่มันเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่ท่านผมลักษณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกรุงเทพไม่นานเท่าปี54พื้นที่ไม่มากเท่าปี54แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะถูกด้อยค่าเป็นฝนตกตามฤดูกาลปี54เนี่ยกรุงเทพตอนบนเนี่ยลงไปถึงฝั่งทนเนี่ยเต็มพื้นที่หมดเลยปี69ฝั่งทนไม่โดนแต่ตอนเหนือกรุงเทพมุมนึงก็น้อยกว่า54แต่ก็มีพื้นที่ที่หนักกว่า54คือเพชรบุรีบางกะปิไอ้เนี่ยเข้ามากลางเมืองหนักกว่า54ถูกไหมและถ้าปี

0: ข้ามไปที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรี
1: มวลน้ำมหาศาลนะครับ
0: นี่ดูภาพเอาอะไรก่อนปราจีนไปดูภาพตลาดบกสดีกว่าน้ำท่วมคือถ้าท่วมบกสก็เป็นอันจบอะสถานีขนส่งและแน่นอนนี่คือตลาดกบิลบุรีใช่ไหมตลาดกบิลบุรีน้ำครึ่งคันแต่ไปดูตลาดเก่าอันนี้คือตลาดใหม่ตลาดเก่า
2: เกือบมิดหลังคาเลยค่ะถ้าตลาดเก่า
0: หาไม่เจอใช่ไหมมันเยอะนี่ไงนี่ไงตลาดเก่ากบิลบุรีหนักที่สุดปีนี้
2: เห็นไหมคะเกือบมิดหลังคาเลย
0: ภาพนิ่งบกสกบิลบุรีก็ได้ท่านผู้ชมฮะ
2: เต็มพื้นที่เลยค่ะ
0: บกสก็ไม่ต่างอะไรกับกรุงเทพอ่ะ
2: ค่ะ
0: นี่เห็นไหมนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่เมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคทเตือนประชาชนที่ปราจีนบุรีเตือนทีๆเลยเนี่ยน้องไบร
2: ท์แม่น้ำปราจีนบุรีเตือนว่าจะขึ้นสูงขึ้นอีกเมตรนึงอะค่ะเนี่ยชาวบ้านก็เลยเร่งย้ายรถก่ออิฐวางกระสอบทรายเพิ่มนะคะ
0: และปิดท้ายที่ฟาร์มหมูปราจีนบุรีสักหน่อยไหม
2: ฟาร์มหมูถูกน้ำท่วม
0: เจ้าหน้าที่304ถนนเส้นหลักป
2: ิ
0: ดการจราจรเนี่ย
2: ค่ะที่ตำบลแก่งดินสอเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันย้ายหมูประมาณสัก100ตัวออกจากฟาร์มแต่มันยากนะคะหมูมีเป็น100ตัวน้ำก็สูงเนี่ยนี่ๆมากันอย่างนี้ค่ะต้องมาทีละตัว
3: จมน้ำน้องหมูนะครับติดข
0: ้
3: อ
0: ท่านผู้ชม
3: นะครับ
0: 304คือถนนเส้นหลักถูกไหมนั่งแรงกบิลบุรีรับน้ำเข้าท่วมทั้ง4ช่องทางท่านผู้ชม304มีชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือปู่93ย่า86อยู่ในบ้านที่กบิลบุรีถูกน้ำท่วมสูงย้ายขึ้นชั้น2และตาจะไม่รอดเพราะยังสูงขึ้น
2: แล้วผู้สูงอายุป่วยเป็นอัลไซเมอร
0: ์
2: ต้องใช้ถังออกซิเจนก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะ
0: เมืองอรันอรันที่ประเทศ
4: ตอนนี้นะค่ะที่ตลาดกบ
0: ิ
4: ลบ
0: ุ
4: ร
0: ี
4: นะคะตลาดกบิลบุร
0: ีอันนี้กบิล
2: นี่
0: ที่ไหน
2: ตลาดใช่ไหมคะ
0: อรันที่ประเทศตั้งแต่วันเสาร
3: ์รถไถหลักลองดู
0: นอกจากนี้ตะวันออกมารวมอีสานใต้ไงปากช่องมิตรภาพสายกากับบ้านประชาชนไปดูภาพมุมสูงเถอะท่านผู้ชมอำเภอปากช่องนี่เห็นไหมไม่ต้องพูดถึงเข้าไปตามบ้านทั้งหมดนี้ท่านจะบอกว่าฝนตกตามฤดูกาลก็ตามสบายเดี๋ยวกลับมาครับ
5: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่ Close up
7: shot อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย

0: Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
1: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจเลื้อยล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์กลับไปหาบัญชีลับของไอ้โอ๋มาคนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้างมันหายไปได้ยังไงคิดจะหักหลังกูใช่ไหม
3: หัวใจคืนนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์
9: สนับสนุนโดยซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีดีแคชแม็กซ์สปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519
10: 8:17 น.ท่านผู้ชมวันหยุดราชการวันนี้พรุ่งนี้วุฒิสภาประกาศก่อนครม.อีกวุฒิสภาประกาศหยุดการประชุมนี่ก็ประกาศก่อนครม.อีก2วันเนี่ยขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้จับตาดูการอ่านคำวินิจฉัยในคดีบาร์โค้ดล่าสุดยืนยันศาลรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนนะครับทุกผู้ชมฮะ
11: ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวค่ะระบุว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 9:30 นและนัดฟังคำวินิจฉัยในวันเดียวกันเวลา 14:00 นเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดพิจารณาคดีและนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเอาไว้แล้ว
10: เพื่อให้เป็นตามกำหนดเดิม
11: ได้แจ้งให้คู่กรณีทราบนัดแล้วดำเนินการต่อไปและเพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อแผนการกำหนดนัดพิจารณาวินิจฉัยคดีอื่นซึ่งได้กำหนดวาระเอาไว้แล้วถึงเดือนตุลาคม
10: เพราะฉะนั้นวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดแถลงด้วยวาจาตอนเช้าก่อน
11: ค่ะ
10: แล้วก็จะเป็นการแถลงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีบาร์โค้ดที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชม
11: ช่วงบ่ายนะคะก็คือบ่าย2:00ค่ะ
10: อันนี
11: ้ตามกำหนดเดิม
10: ตามกำหนดเดิม
11: ค่ะ
10: บาร์โค้ดคงจะจำได้หลายท่านจับตาดูแต่ใครคงไม่กล้าคาดหมายถึงขนาดว่าจะยกเลิกเลือกตั้งกระมังไม่น่าจะไปได้เป็นอันขาดไอ้ที่บาร์โค้ดทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับหรือไม่นั่นแหละท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวตามกันดูตรงนี้ประเด็นอื่นเมื่อวานน้องเนเน่กลับมาถึงประเทศไทยที่ภูเก็ตสนามบินภูเก็ตก็ปรากฏว่ามาต้อนรับกันหนึ่งนั่นทีเดียวท่านผู้ชมฮะประชาชนคนไทยและต่อมานอกจากรอต้อนรับแล้วเนี่ยเนเน่ก็ไปที่ไลฟ์ที่ภูเก็ตจุดนัดหมายของการเริ่มต้นขบวนแห่เมื่อวานนี้เนเน่แห่รอบเมืองภูเก็ตท่านผู้ชมครับแห่เลยแห่เลยแห่เลยนี่ไงขวัญกำลังใจของคนไทยจริงๆหมายถึงลูกสาวของประเทศนี้และเนเน่ก็ไม่ลืมที่จะโพสต์ข้อความเมื่อคืนนี้ว่า
11: หนูขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะ
10: ท่านผู้ชมเรามาเวลาหมดตรงนี้ที่เหลือเดี๋ยวยกยอดไปกบกรข่าวคุยนอกจอนี่ไม่ทันพูดถึงลาดกระบังเลยเนี่ย
11: ใช่ค่ะ
10: ลาดกระบังล่าสุดถล่มอีกระรอกเช้ามืดที่ผ่านมาเสาไฟโค่นหัก10ต้นอาคารนี้ที่วิกฤตที่สุดมีหลายท่านบอกพี่ยุทธอย่าพูดอย่างนี้มีบางคนอยู่บางนาน้ำท่วมหมู่บ้าน2เมตร
11: ใช่ๆ
10: ไม่มีใครพูดถึงเลย
11: ค่ะ
10: บางนาไม่พูดก็ได้เอาเป็นว่าเป็นจุดที่หนักจุดหนึ่งก็ปรากฏว่าเช้ามืดที่ผ่านมาลาดกระบังฝนตกหนักลมกระโชกแรงเสาไฟริมถนน

0: งแพ่งฝั่งขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงตลาดเทิดไทยล้มกีดขวางถนนนับสิบต้นไฟดับเป็นวงกว้าง
1: แล้วพื้นผิวการจราจรบางช่วงก็มีน้ำขังนะคะ
0: แล้วก็ไปดูถนนหลวงแพ่งช่วงโลตัสไปดูภาพเถอะท่านผู้ชมล้นฟุตบาทอยู่เมื่อเช้านี้
1: เนี่ยนี่คือเมื่อเช้านะคะถนนหลวงแพ่งช่วงโลตัสเนี่ยค่ะ
0: 6โมงที่ผ่านมาขนาดที่เมื่อวานนี้ไปฟังเสียงชาวบ้านอย่างคุณยงยุทธชาวบ้านล่มเกล้าที่เป็นผู้สละร่างออกมาหาอาหารกลับเข้าไปให้ครอบครัวเนี่ยเจ้าตัวบอกยังไง
2: การแบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ในเคหะล่มเกล้ามานานเป็น10ปีคิดว่ารัฐบาลคงเอาอยู่แต่พอเข้าจริงๆรัฐบาลก็อย่างที่เห็นอะอยากให้คิดให้ดีวางแผนให้ดีหวังว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายไม่ต้องการครั้งต่อๆไปแล้วอยากให้จบเพียงเท่านี้ลำบากมากลำบากจริงๆและทีเนี้ยการเสียหายเนี่ยท่านนายกจะชดเชยยังไงคือก็คิดว่าการชดเชยมันคงไม่มากหรอกแต่ก็อยากให้มันมากกว่าเท่าที่เห็นในข่าวนิดหน่อยอ่ะน้อยน้อยน้อยมากครับคำว่ารวยแล้วอ่ะมันจะรวยตรงไหนในเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อ่ะอยากจะรู้จังเลยคำว่ารวยแล้วพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วเว้ยมันอยู่ตรงไหนพิเศษสุดๆเลยในเมื่อเป็นแบบนี้เราก็ยังลำบากลำบากกันอย่างนี
0: ้นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่มีฝากถึงโอโตไม่ใช่เหรอนี่ไงคนไปคือมองมุมในโอโตเขาพยากรณ์แต่คนที่จ้องแจ้งคือปอพ
1: ออัน
0: นี้ไม่ได้ชี้เป้าให้นะ
2: ฝากถึงกรมอุตุด้วยกรมอุตุของคุณอ่ะแย่มากรายงานพยากรณ์อากาศของคุณอ่ะผมไม่ในส่วนตัวนะในส่วนตัวของผมไม่ชอบกรมอุตุวิทยาไทยแลนด์เลยผมว่าไม่ได้อ่ะล่าช้าแล้วก็ไม่ทันสถานการณ
3: ์เขาคือกรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้เรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยส่วนตัวระบองไงบ้าง
2: โอ้โหขนาดนี้ยังไม่เป็นอุทกภัยแล้วคุณดูสิเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยน้ำจะถึงคอแล้วนะคำว่าอุทกภัยของคุณไปถึงไหนอ่ะผมอยากจะเห็นผมอยากจะรู้อ่ะช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจตรงนี้หน่อย
0: เอานี่ไงช่วยอธิบายหน่อยก็แล้วกันฝนฤดูกาลน่ะขนาดเดียวกันนักข่าวเข้าไปเจอกับชาวบ้านเคหะร่มเกล้าตึก35ประมาณ4โมงเย็นกำลังมีฝนตกอีกครั้งชาวบ้านเห็นนี่จวงมือขึ้นไปดูชั้น3ให้เห็นมุมสูงความเสียหายเนี่ยท่านผู้ชม
1: ว่ามันมหาศาลแค่ไหนอะค่ะ
0: ชี้ทีมข่าวดูเลยนี่ๆๆแล้วฝากถึงอุตุ
4: บอกว่าจะหยุดไม่หยุดรัฐบาลผลงานกรมอุตุดูค่ะดูตกมาอีกแล้วค่ะดูบอกว่าจะหยุดไม่หยุดดูค่ะดูโรงเรียนดูใครมาจ่ายเนี่ยเรียกร้องอะไรใครได้บ้างมันไม่ใช่มาโหดดูหรอกค่ะมันตอบอะไรไม่ได้เลยว่าเราพร้อมแต่ว่าคุณไม่พร้อมคุณเตือนให้แรงสินทรัพย์มันจะไม่เสียหายกันขนาดนี้ค่ะ5ทุ่มไม่มีประกาศเชื่อท่านนายกค่ะมั่นใจค่ะไม่แจ้งเตือนถ้าคุณแจ้งเตือนเราแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนคุณจะต้องรับน้ำทุกคนเราจะหนีรถน้ำรถเราหนีได้หมดตามสภาพที่เห็นเนี่ยเขาไม่มีใครมาแจ้งหน่วยงานไม่มาเรารู้กันเพราะอะไรรอปภ.ตะโกนบอกเราค่ะ
3: กรมอุตุบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่
4: โอ้โหคือเราก็เชื่อนะเราก็คือว่าให้โอกาสเขาซ้ำหนึ่งซ้ำสองซ้ำสามอ่ะถามว่าความเสียหายเราได้อะไรบ้างไหมประกันนี้เราติดต่อกันแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรกับเรามันเครียดมากไม่ใช่เครียดอะไรหรอกน้ำล้างก็ยังไม่มี
5: คือเรารู้เรื่อง
0: น้ำล้างอะไรก็ยังไม่มีเลยเนี่ยดูเถอะเอาไปคนสุดท้ายเลยเวลาจำกัดเคหะร่มเกล้าเห็นนักข่าวปุ๊บเข้ามาด้วยความอัดอั้นข้อสำคัญก็คืออาที่รัฐบาลยืนว่าเอาอยู
1: ่แล้วก็บอกไม่ใช่อุทกภัยใหญ่อะค่ะ
0: อุทกภัยใหญ่คือมหาอุทกภัยคนนี้บอกยอมรับมาเถอะว่ารับมือไปอยู่ไม่ต้องแก้ตัวการแก้ตัวยิ่งทำให้ประชาชนหมดศรัทธาในการทำงาน
5: ที่รู้ตัวตอนตีหนึ่งพี่ยังออกไม่ได้เลยเพราะว่ามันท่วมทั้งสองฝั่งข้างในนี้ไม่เท่าไหร่แต่ตรงสะพานตรงไหนมันก็ออกไม่ได้แล้วคิดดูเวลาแค่กี่ชั่วโมงเองแล้วรัฐบาลบอกว่าไม่ใช่เอาอยู่ไม่ใช่มหาอุทกภัยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้น้ำมันมาจากไหนเนี่ยคุณดูสีน้ำเนี่ยเต็มขนาดนี้ฝาก รัฐบาลนะคะถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจนี่ก็อย่าออกมารับประกันกับชาวบ้านเลยว่าเอาอยู่คุณเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้เอาไม่อยู่จริงๆยอมรับมาเลยจากใจมันไม่ใช่แบบว่ามองแล้วแบบแก้ตัวแบบอะไรเงี้ยคุณถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยก็ยอมรับไปเถอะไม่ต้องออกมาแก้ตัวอะไรแล้วชาวบ้านยิ่งฟังยิ่งหมดศรัทธาค่ะตอนนี้บอกเลยว่าไม่ศรัทธาเลยรัฐบาลค
0: ่
5: ะ
0: ทุกอย่างไปลงรัฐบาลกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ยคืออันเนี้ยถ้าคืนนั้น 3:00 นคืนวันศุกร
6: ์ค่ะ
0: ถ้าเซลบอร์ดแคสเตือนล่มก้าวก็อยู่ในกทม.ถูกไหมเขาจะย้ายรถ
6: ใช่ซึ่งจะย้ายทันชาวบ้านบอก
0: ขนของขึ้นจะอยู่ชั้นล่างขนของขึ้นที่สูงหรือย้ายรถ
6: ค่ะ
0: ไปเตือน 9:22 นาทีวันเสาร์มันไปแล้วอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันละกันเวลาจำกัดวันนี้คุยกันยาวๆในกรรมกรข่าวคุยนอกจอวิภาวดีลดแล้ว
6: ค่ะ
0: ลดทุกชนิดผ่านได้จุดลึกสุดอยู่หน้ายาคุก็คลี่คลาย
6: ก็ลงแล้วค่ะ
0: ปัญหาเหลืออยู่แค่รถเสียตกค้างขวางการจราจรทำการจราจรหนาแน่นเดี๋ยวท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแนะนำให้ประชาชนใช้ทางย่นระดับโทเวลยขึ้นฟรี
6: ซึ่งตอนนี้เปิดฟรี
0: ขึ้นฟรีซอยมาไทยแยกบางกะปิอย่างที่ผมบอกเขาสู่เพชรบุรีก่อนเชื่อได้เลยคลองแสนแสบฝั่งนี้6:15 ที่ผ่านมาน้ำยังท่วมเต็มผิวจราจรซอยมาไทยราชพร้าว122ราชพร้าว122นี่มิดฟุตบาท6:40
6: ตำรวจสน.ลาดพร้าวอัปเดต
0: เขาอัปเดตทุกวันเอาร่างของตำรวจเป็นตัววัดน้ำ
6: นี่สี่แยกบางกะปิค่ะถนนนาวมินยังสูงเท่านี้นะคะ
0: ขอบคุณมากตำรวจบางกะปิสน.นี้สลับสับเปลี่ยนกันมาวัดระดับน้ำให้ประชาชนแยกบางกะปิเห็นไหม
6: เนี่ยค่ะ
0: เนี่ยเขาทำทุกวัน
6: สน.ลาดพร้าว
0: ออนรถ76/1 6:00 ที่ผ่านมาย
6: ังท่วมผิวการจราจรอยู่นะคะแต่ว่าพอผ่านได
0: ้ขณะที่มีภาพประชาชนท่านผู้ชมยังคงเดินทางไปทำงานย่านรามคำแหง6:30ที่ผ่านมาน้ำสูง30-50 เซน
6: ไปทำงานกันค่ะ
0: เพราะไม่ใช่ข้าราชการ
6: ก็ขาสั้นกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น
0: ชีวิตวันนี้ที่นี่กรุงเทพดูภาพไปจุดสำคัญคือการค้นหารถสาธารณะแล้วแน่นเลย
6: บางคนบอกรอตั้งแต่ตี 4ค่ะต้องมาทำงานที่สุขุมวิทรถมาแต่ขึ้นไม่ได้เพราะมันแน่น
0: เช้านี้ที่กรุงเทพ
7: รถที่นี่อีกนานจ้า
6: โ
8: อ้ไปลงที่แยกรามก่อนก็ได้ครับ
0: เพราะเอกชนไม่ได้หยุด
7: ครับเชิญครับ
0: แยกคลองตันและแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหง
6: ประชาชนก็ทยอยออกมาจากบ้านไปทำงานกันนะคะ
0: อืม
7: โบกมาโอเค
0: เช่นเดียวกันบริเวณรถไฟฟ้าสายสีแดงเมื่อคืนเปิดแล้วนะกับสายสีชมพูนนทบุรีบางหลักสี่เพราะฉะนั้นคนกรุงเทพที่ไม่ใช่ข้าราชการยังต้องใช้ชีวิตต่อไปสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

0: ้างมาแพง
1: มันไปไม่ได้มันจะจอดหรือเปล่ามันถ้ามันไม่เลี้ยวเข้ามันไม่จอด

0: The List อัศจรรย์ความรู
1: ้ช่วงที่1สนับสนุนโดยสยามดิสคัฟเวอรี
2: ่สวัสดีครับคุณผู้ชมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินกุ้งกุ้งแชร์บ๊วยคงเป็นอันดับต้นๆในใจเลยนะครับว่าแต่กุ้งแชร์บ๊วยจะหมายถึงกุ้งแชร์บ๊วยหรือไม่ไปหาคำตอบใน The List กันได้เลยครับ
1: กุ้งแชร์บ๊วยไม่ได้เป็นกุ้งแช่บ๊วยนะคะคุณป๊อปแต่กุ้งแช่บ๊วยคือกุ้งทะเลที่มีเนื้อแน่นและมีหางสีแดงเพียงแต่คำว่าแช่บ๊วยนั้นกลับมีความหมายว่าหางสีเขียวสันนิษฐานว่าเป็นความสับสนในสมัยก่อนที่เรียกเหมารวมกุ้งกุลาดำที่มีหางสีเขียวกับกุ้งแช่บ๊วยที่มีหางสีแดงว่าเป็นกุ้งชนิดเดียวกันนั่นเองค่ะ
2: แล้วกุ้งแม่น้ำที่เราเห็นตัวใหญ่ๆล่ะครับเรียกว่ากุ้งก้านกรามกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งกล้ามกรามกันแน่ครับ
1: กุ้งแม่น้ำคือกุ้งกล้ามกรามตัวผู้ที่ใช้เวลาเติบโตนานเป็นปีจนมีขนาดใหญ่ค่ะโดดเด่นด้วยเนื้อที่เด้งและรสหวานจากการว่ายน้ำตามธรรมชาติค่ะแล้ววันนี้หากเราอยากลิ้มลองวัตถุดิบรสเด็ดเหล่านี้จะหาได้ที่ไหนลองตามคุณป๊อปไปในช่วงป๊อปลิสต์ได้เลยค่ะ
2: วัตถุดิบรสเด็ดที่ช่วยเปิดประสบการณ์รสชาติอาหารไทยแบบจัดจ้านผ่านซีฟู้ดสูตรโบราณลองมาที่กุ้งทองซีฟู้ดสยามดิสคัฟเวอรี่กันดูครับเพราะที่นี่มีทั้งกุ้งแม่น้ำทอดเกลือโบราณหรือจะเป็นเมนูสร้างสรรค์อย่างกะเพรากุ้งใหญ่อบวุ้นเส้นที่นำกะเพรามาตีความใหม่จนกลายเป็นเมนูซีฟู้ดที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอาหารไทยซีฟู้ดหลากหลายด้วยฝีมือปรุงจากวัตถุดิบสู่รสชาติจนเป็นอีกหนึ่งฟู้ดดิสคัฟเวอรี่ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆสยามดิสคัฟเวอรี่ The Exploratorium ด้วยครับ
1: ช่วงที่2สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน
2: คุณผู้ชมครับเงินฝากประจำหรือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเป็นอีกหนึ่งวิธีการออมเงินที่ช่วยให้เราสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้นะครับแล้วเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษจะดีอย่างไรและเหมาะกับใครติดตามได้ใน The List ช่วงนี้กันเลยครับ
1: ค่ะคุณป๊อปเงินฝากประจำหรือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษคือบัญชีเงินฝากที่มีกำหนดระยะเวลาการฝากที่แน่นอนเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปมีความเสี่ยงต่ำเงินต้นไม่หายได้รับผลตอบแทนแน่นอนตามข้อตกลงค่ะ
2: แล้วเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนี้จะเหมาะกับใครบ้างครับ
1: เหมาะกับผู้ที่มีเงินเย็นและยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้เพราะหากคุณผู้ชมถอนเงินก่อนครบกำหนดจะทำให้ไม่ได้รับดอกเบี้ยของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษตามที่ตกลงไว้และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับของบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปเท่านั้นค่ะ
2: แต่บางครั้งเราก็อาจมีเหตุที่ต้องใช้เงินในแต่ละเดือนพอจะมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่ถอนในแต่ละเดือนแล้วไม่โดนหักดอกเบี้ยบ้างไหมครับ
1: มีค่ะคุณป๊อปอย่างการฝากเงินในบัญชีเผื่อเรียกพิเศษแบบ3ปีที่จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือนแบบวันชนวันโดยคุณผู้ชมไม่ต้องรอให้สิ้นสุดในปีที่3จึงจะได้ดอกเบี้ยซึ่งหากคุณผู้ชมมีการถอนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนหลังได้รับดอกเบี้ยทันทีในแต่ละเดือนดอกเบี้ยที่ได้รับไปแล้วนั้นธนาคารจะไม่เรียกคืนเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและฝากเงินเพิ่มครั้งละเท่าใดก็ได้บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีจึงเป็นอีกหนึ่งหนทางสู่ความมั่งคั่งที่ได้ออมเงินออมสินออมสุขไปพร้อมๆกันยังไงล่ะคะคุณป๊อป
2: และในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุธและ The List อัศจรรย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอชุ่มคอเลยตรงนี้ยาก
2: แบบ
1: น้ำผึ้งมะนาวอะไรอย่างเงี้ยเลมอนเลมอน
2: เลมอนด้วยเหรอ
1: เลมอน
2: และอันนี้อะไรดีล่ะ
1: อะไรค่ะ
2: มัทฉะชีสทาร์ตกินกับเลมอนได
1: ้แต่อันกับเลมอน
2: แต่อันนี้รสมากกว่าน
1: ั่นคือ
2: น้ำมะกอกใส่บวยมะกอกที่เคยชอบกินจิ้มพริกเกลือทำเป็นน้ำมะกอก
1: รสไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยกินแต่มาอันนี้ดีกว่า
3: อันนั้นคืออ
1: ันนี้ไม่ธรรมดาเป็นขาหมูไม่ธรรมดาเพราะร้านนี้บอกเลยว่าวิเศษมากๆอร่อย
2: ไม่เห็นอะไรในจานแล้วเนาะ
1: มันคือ
2: ไม่มี
1: มันคือขาหมูหรอสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: พบกับพวกเรา
2: ผู้หญิงยกกำลัง

0: างานแจ๋วแซ่บเฟอร์อ่ะครั้งนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนบูมใหญ่มากเพราะว่าเรายกทัพกันไปจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์สิมีทั้งหมด120ล้านมากกว่า 1,000 เมนู
1: 9วันเดินกันไปเต็มๆเลยนะต
0: ั้
1: งแต่3ถึง11ตุลาคมงานแจ๋วแซ่บเฟอร์เนี่ยนอกจากจะมีของให้เราช้อปปิ้งแล้วนะเขาเรียกว่านักแสดงคนทัพนักแสดงไปคือ
0: แน่นๆ
1: เยอะมาก
0: หลักๆก็จะมีอังกอร์ไปแน่นอน
1: อังกอร์ที่ขอนานมาก
0: ส่วนญาติเรื่องอะไรนะ
1: อังเกยกอไม่ไหวแล้ว
0: เธอจ๋าต้องไปนะและที่สำคัญคือเดี๋ยวเราจะมีรางวัลถูกไหมบู
2: ใช่เป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าอุบขออุบไว้ก่อนคุณต้องไปเจอกันที่งานแล้วคือแบบว่าทุกๆแบบว่าการทำกิจกรรมคุณต้องร่วมกิจกรรมของเรานะเพราะว่าเรามีของรางวัลรออยู่นะคะไปเจอกันนะคะฮอ10 Impact เมืองทองธานีนะคะมีมอเตอร์ไซค์
1: มีมอเตอร์ไซค
2: ์หรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็ลุ้น
1: เราก็อยากลุ้นเพราะเราอยากนั่งมอไซค์นุ่งสั้นนี่มันใหม่มากเลยนะมุกเนี้ยร้านใหม่เยอะมากมากอย่างร้านนี้
2: อย่างร้านนี้ร้านนี้อร่อยมากๆเลยใครที่เป็นคอขาหมูนะคะบูธ26นะคะขาหมูชาญเทคนิคแนะนำคุณไรซ์เจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะ
3: ต้องขอ
1: สวัสดีพ่อด้วย
2: ชาญเทคนิคนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะที่
3: จะมาใช่ใช่ค่ะครั้งแรกเลย
2: ทำไมอย่าง
3: น
2: ั้
3: นคือจะบอกว่าได้ยินชื่อเสียงของผู้หญิง
2: ที่
3: ผ
2: ู้
3: หญ
2: ิ
3: งเนี่ย
2: ข่าวคนไหนนี่คะ
1: ที่กินเก่ง
3: คือรายการนี้เราก็เห็นมานานแล้วเนอะว่าอยู่คู่ประเทศไทยมานานแล้วค่ะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่แบบได้มีโอกาสในครั้งนี้ได้มาร่วมงานด้วย
2: นี่ก็เลยเอาเคล็ดลับสูตรพิเศษเห็นบอกว่าร้านนี้คือแบบว่าไม่ธรรมดามีคอนเซปต์อยู่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะธรรมดาไม่มีเพราะร้านนี้ไม่ธรรมดาย
2: ังไงมันคือยังไงคะ
3: อ๋อเราคัดเฉพาะขาหมูข้างซ้ายตัวเมียค่ะ
2: ฮะ
1: ซ้ายตัวเมียเดี๋ยว
3: อันนี้มุกอันนี้
2: ใช่หมดเลยความพิเศษของเราคือมาจากอะไรคะ
3: ขาหมูของที่ร้านเนี่ยจะเน้นว่ารสชาติเข้มข้นนุ่มเปื่อย
2: ไม่ติดหวาน
3: จะเค็มนำ
0: หลักๆคือคุณพ่อเป็นคนทำใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้เป็น
1: พ่อเริ่มมาก่อน
3: พ่อเริ
1: ่ม
3: เป็นอีกเจนนึง
2: อีกเจนนึงแล้วในงานจะมีเมนูไหนบ้าง
3: จะมีตั้งแต่บิ๊กเบิ้มพ่อบิ๊กเบิ้มแล้วก็เมียพ่อบิ๊กเบิ้มที่เราเอามาที่งานเนี่ยเราเอาไซส์ที่ขายดีที่สุดก็คือเป็นไซส์กลางพ่อบิ๊กเบิ้ม
2: อันนี้ไซส์กลาง
1: ขึ้นเลยนะ
0: อย่างไซส์เล็กเริ่มต้นเท่าไหร่คะ
3: 99บาทสามารถเลือกได้ค่ะว่าลูกค้าอยากจะทานแบบเป็นเนื้อหนังคากิไส้หรือหางหมู
1: มีไข่ให้ด้วยแต่ที่เด่นก็คือเหมือนผักกาด
3: ผักกาดดอง
1: เนี่ยเห็นมีแบบแยกอย่างน
3: ี้ใช่มีไข่แยกด้วยกุนเชียงก็มีค่ะ
2: นี่กุนเชียง
1: อร่อยไข่แยก
0: แสดงว่าจะต้องมีลูกค้าที่กินแล้วติดใจแล้วถึงทำไข่แยกอย่างนี้
3: ใช่ค่ะอันนี้แบบทอดเองแล้วก็มีแบบทอดให้อ
0: ย่างนี้เท่าไหร่จ๊ะ
3: อันนี้ถ้าในงาน239บาทค่ะ
0: ราคาดีมากสองค่ะแล้วถ้าเป็นกล่องแบบนี้
3: 79บาทค่ะ
1: อันนี้มีน้ำพริกอะไร
3: น้ำพริกกากหมูค่ะ
1: น้ำพริกกากหมูก็มี
3: ใช่ค่ะน้ำพริกกากหมูทานคู่กับขาหมูก็จะทำให้แบบเกิดความเข้มข้นมากขึ้น
1: บ้าเน
0: าะแล้วถ้าสมมตินอกจากราดข้าวเรามีอย่างอื่นด้วยไหมคะ
3: เป็นเมนูเป็นกับข้าวค่ะมันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ
1: ่ยกขาราคา
3: 699
1: ร้านชาญเทคนิคขาหมูชาญเทคนิคอยู่บูธที่เท่าไหร่คะ
3: บูธที่26
2: ยังมีโปรโมชั่น
1: เขาชื่ออะไรนะอร่อยยกกำลังแจ๋ว
3: อร่อยยกกำลังแจ๋วขาหมูยกขาแล้วก็บวกกับเมนูถูกใจอีก1เมนูจะได้แถมกุนเชียง1กระปุกหรือเลือกเป็นน้ำพริกกากหมูอีก1กระปุกก็ได
2: ้ขอบคุณนะคะอร่อยมากจริงๆคุณจานไปแล้ว1จาน
0: หิวเลยมาอีก1ร้านสวัสดี
2: สวัสดีค่ะเครื่องดื่มน้ำมะเก
1: น้ำมะกอก
4: น้ำมะกอกบวยเค็มจะเป็นน้ำมะกอกสกัดเย็นครับใส่บวยเค็มจะออกเป็นเปรี้ยวเค็มหวานชุ่มคอครับ
1: ปกติมะกอกอ่ะที่เราเอามาจิ้มพริกเกลือมันก็อร่อยอยู่แล้วกับกรอบ
0: ร้านนี้เป็นร้านใหม่เลยอะไรที่ทำให้พี่ตัดสินใจมาแจ๋วแซ่บเฟอร์คะ
4: พอดีเห็นอยู่ในทีวีบ่อยๆแล้วมีทีมงานติดต่อมาแล้วก็ตอบตกลงเลยครับ
1: เห็นไหมทีมงานเราเนี่ยคัดเหมือนกันนะร้านนี้ว่าดีว่าอร่อย
0: แต่ร้านเขาหลักๆเขาขายพุดดิ้ง
1: พุดดิ้งน่ากินมาก
4: พุดดิ้งโคครับเป็นร้านขนมหวานที่เกี่ยวกับพุดดิ้งครับตัวนี้เป็นพุดดิ้งครับคัสตาร์ดคาราเมลพุดดิ้งครับ
1: นี่คุณมันน่าก
2: ินเนื้อเนียนมาก
0: สูตรพุดดิ้งลองมาจากไหนจ๊ะ
4: ลองทำครับเพราะว่าที่ร้านจะเป็นโฮมเมดก็ลองทำสูตรมาเรื่อยๆครับพัฒนามาจนได้ตัวนี
0: ้เป็นไงบุ๋มเป็นไงเป็นไง
2: หวานอร่อยมาก
1: หวานน้อยแล้วมันอร่อยมาก
0: อย่างถ้วยนี้ราคาเท่าไหร่คะ
4: ถ้วยละ79ครับของที่ร้านจะมีราคาเดียวคือ79ทั้งหมดเลยทั้งพุดดิ้งทั้งเค็มบูเล่แล้วก็น้ำมะกอกเค็มบูเล่ด้วยเค็มบูเล่จะเป็นเนื้อครีมข้างหน้าจะเป็นน้ำตาลไหมกรอบๆ
1: ข้างหน้ามันจะกรอบๆน้ำตาลไหมเรากินได้ก
2: ันคอลลาเจนเจอร์
0: เป็นยังไง
2: อันนี้คือครีมละลายในปากเลย wow. เป็นครีมแบบครีมเลยพุดดิ้งอ่ะจะมีความแบบดึงๆหน่อยแต่อันนี้คือแบบ
0: ถ้าสมมติว่า
1: อร่อยมาก
0: แล้วตามด้วยน้ำมะกอก
1: น้ำมะกอก

0: ไรอ่ะงงมากอร่อยมาก
1: มีโปรโมชั่นอะไรไหมคะ
2: จะมีซื้อคู่149ครับแล้วก็ซื้อ3อย่าง219บาทคะกันได
1: ้อยู่ที่บูธ71ไปเลยนะคะทุกอย่าง79แต่ถ้าคุณซื้อ2หรือซื้อ3อย่างมีโปรโมชั่นขอบคุณมาก
3: อร่อยมากเอากลับบ้านนะเอากลับบ้าน
0: 71นะ71นะ
1: ยังไม่พอยังไม่พอมาอีกหนึ่งร้านค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: พี่แบงค์ค่ะ
0: ฉันชอบชื่อร้าน
1: ร้านเราคือชื่อร้าน
4: ร้านช่วงชีวิต
0: ช่วงชีวิต
1: ทำไมช่วงชีวิตของพี่มันทำไมจ๊ะ
4: อ๋อมันก็ขึ้นสุดลงสุดเลยครับใช่ครับผมส่วนตัวผมชอบที่จะทำเกี่ยวกับพวกขนมอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ชอบทานชีทาร์ตตัวนี้ผมพัฒนามาน
3: ี่ใช่ไหมคะออริจ
4: ิน
3: อล
4: ใช่ออริจินอลนี่คือแนะนำมากๆเป็น10ปีครับ
1: เป็นสิบปีกว่าจะได้สูตรนี้
4: ใช่ครับกว่าจะนิ่ง
0: เนื้อพี่ไม่เหมือนใคร
4: แรกเริ่มทันทีเนี่ยผมไปขายตลาดนั้นเราไม่รู้เลยครับเราก็ไปขายแบบขายมั่วๆพูดอย่างนี้แล้วกันไม่รู้ต้นทุนอะไรคำนวณไม่เป็นสุดท้ายก็ต้องเก็บของกลับบ้านแล้วก็ไปพัฒนาตลอดเวลา
1: คุณ
0: เฮ้ยคุณอร่อยคุณ
1: อันนี้ว่าอร่อยแล้วคุณอยากให้เปิดโลกมัทฉะ
0: มัทฉะดีมาก
1: อร่อยมาก
0: เหมือนคุณแบงค์ใช้มัทฉะที่ดีด้วยอ่ะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: กลิ่นมันหอมแล้วแบบโอ้โหมัน
3: อร่อยอร่อยมากมาก
1: อย่างชิ้นหนึ่งถ้าเป็นชิ้นเล็กอันนั้นเท่าไหร่คะพี่แบงค์
4: ชิ้นเล็กนี่90บาทครับ
3: แล้วกลางคะ
4: แต่เอ็มจะ270บาทตัวมัทฉะจะ115บาท
1: พี่ถัน
4: ทำเองครับ
0: ทุกอย่างสูตรต้องให้เขาเลยนะแล้วมัทฉะคืออร่อย
1: มัทฉะ
0: มัทฉะอร่อยมากทุกอย่างก็หวานน้อย
1: บูธเท่าไหร่คะพี่แบงค์
4: บูธ115ครับ
1: 115ร้านให้คุณรีบไปจองมัทฉะไว้เลย
3: อร่อยมาก
1: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณมากค่ะ
4: ขอบคุณเลยนะ
3: 115
1: บูธที่115
0: อร่อยมาก
1: มาชุ่มคอกันต่อดีกว่าอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านของเราชื่อร้าน
5: One More Lemonade ครับ
1: One More Lemonadeบูธ82เลมอนเนดของเรามันดียังไง
5: ชุ่มคอครับไม่หวานมาก
3: จริงหรือเปล่า
1: ไออย่างเจตัวน้ำผึ้งของเราเป็นน้ำผึ้งแบบไหน
5: น้ำผึ้งแบบว่าไม่หวานแหลมครับ
1: หวานแหลมกลมๆ
5: ใช่
1: นี่เป็นหวานทุ้ม
3: หวานม
1: มไม่หวานแหลม
3: อร่อยมาก
1: ร้านเรามีกี่เมนูมีอะไรบ้าง
5: มี2เมนูครับจะมีเลมอนดองน้ำผึ้งกับน้ำผึ้งมะนาวคร
1: ับ
5: อ
1: ันนี
5: ้เลมอนอันนี้เป็นเลมอนครับ
1: ดองน้ำผึ้งกับอีกอันนึงคือ
5: เป็นน้ำผึ้งมะนาวครับจะเป็นใส่ขวด
0: อันนี้ที่เราทานนี่เขาใส่โซดาด้วยถูกไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นในงานเวลาเราทานเขาจะผสมให้
1: เอาอย่างนี้แก้วนึงอย่างนี้เท่าไหร่
5: เดี๋ยวเริ่มต้นที่75ครับถ้าแก้วเล็กจะ65บาท
1: แล้วถ้าโซดากับไม่โซดาราคาเดียวกันไหมจ๊ะ
5: โซดาเพิ่ม5บาทอันนี้เป็นท็อปปิ้งเพิ่มครับ15บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นรวงผึ้งครับว
0: ้าวคือเพิ่มเท่าไหร่นะคะถ้าใส
5: ่15บาท
0: 15บาท
1: ต้องจ่าย5บาท
5: ไม่ครับ
1: แล้วใส่จะใส่อันนี้ด้วยไหม
0: ใส่รังผึ้ง
3: ไหมใส่รังผึ้งใส่ทุ่งผึ้ง
0: โอ้ใส่ทุกอย่าง
5: ได
0: ้ใส่รังผึ้งเพิ่มอีกเท่าไหร่คะ
1: ไม่เป็นไรเลย
3: 20บางคนก็คือกินเคี้ยวเข้าไปเลย
0: งั้นกินไปเลยดีเอออย่างนั้นอ่ะ
1: เอออ
0: ร่อย
1: เป็นไงอ่ะ
3: คุณเลือกน้ำผึ้งอย่างที่ไหนอ่ะ
1: หอมเราคิดว่าเขาจะตอบว่าจันทบุรีเชียงใหม่เชียงรายแต่เขาเลือกที่จะตอบเราว่าฟาร์มเจลลี่ก็ทำเอง
0: เจลลี่
5: ไม่ใช่ครับซื
0: ้อซื้อมา
1: เดี๋ยวร้านนี้เจอแน
0: ่ฉันชอบความจริงใจ
1: คุณเป็นร้านใหม่เลยล่ะ
0: นะ
3: ไม่ได้ซื้ออีก
1: เป็นร้านใหม่
5: ใช่ครับ
1: คุณกลับมาครั้งเดียวไหม
5: มาเรื่อยๆครับ
1: เรื่อยๆนะ
5: ครับผม
1: อะไรที่ตัดสินใจให้มาแจ่วเซฟเฟอร์จ๊ะ
3: อยากเจอพี่ก่อน
5: พอดีว่าพี่ที่แนะนำเขาแนะนำมาครับแบบว่าคนเดินเยอะขายดีอะไรแบบน
3: ี้ใจนะกูไม่กล้าถามกูถามไปอ่านย้อนกู
1: แล้วอย่างอันเนี้ยขวดเท่าไหร่จ๊ะ
5: ขวดละ59ครับ
3: อันนี้คือมะนาว
5: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดจะซื้อแบบนี
5: ้อันนี้กระปุกละ200ครับ
0: กระปุกละ200เอาไปชงเองได้ร้านอยู่บูธไหนคะ
1: บูธไหน
5: บูธที่82ครับ
3: บูธ82
1: มีโปรโมชั่นอะไรในงานไหมจ๊ะ
5: ซื้อขวดแรก59ครับ2ขวด100
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณนะคะ
1: อย่าลืมนะพี่ๆจ๋างานแจกเชฟเฟอร์ครั้งนี้นะคะมีร้านใหม่แกะกล่องมาเยอะมากๆนะ
0: อย
1: ่างวันนี้ร้านใหม่หมดเลย4ร้านแต่หลายคนบอกอ้าวแล้วร้านเก่าๆที่เราคุ้นเคยกับรสชาติแล้ววัน
3: ไป
0: แน่นอนไปแน่
1: 120ล้านพันกว่าเมนูไปกันได
0: ้วันที่3ถึง11ตุลาคมคิดดูสิฮอลล์10 Impact เมืองทองธานีคุณเดินเพลินเลย
1: 9วันเต็มจะมีนักแสดงนะคะจากทางช่อง3ของเราเนี่ยจะไปมอบความบันเทิงด้วยนะคะต้องเหลือจากนั้นรอรางวัลใหญ่สิจ
3: ๊
1: ะ
3: มอเตอร์ไซค์อ่ะเซ่
0: และงานแจกเซฟเฟอร์ครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณสันไลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าและ Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: เบรกก่อนช่วงหน้าใครมา
0: พี่โอบกับพี่ดอง
3: ใครที่เป็นนักรักหรือใครที่เป็นนักเลงเออเรามาลุ้นกันเรามาลองการพูดมาทั้งสองคนเลยนะเดชแล้วก็เจมมาค่ะ
6: แจกเซฟเฟอร์เจอกันอิมแพค

0: ให้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
1: ่สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่า Hypermax สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยี Long Life Tech ช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
1: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่า
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโต
9: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียดบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
6: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
0: เจ้าซัพเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
12: ่คุณต้องอยู่กับความจริงนะคะลาเฟิงคุณมีคู่มั่นแล้ว
13: แล้วแม่หญิงมีคนรักแล้วหรือยัง
14: แพรนูเป็นของคุณเมื่อไหร่คุณจะได้น้องตองริ้วกลับไปด้วย
0: ละครดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทรวันนี
15: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
17: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
16: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
17: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
16: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
17: เริ่มเลย
7: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโต
9: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
18: มีบัตตี้ไบไม่มีเหงาอร่อยไบปุ๊บบัตตี้มาปั๊บกินด้วยกันจะเพื่อนสีหรือเพื่อนคู่กันก็อร่อยบัตตี้ไบกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
19: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
13: สนับสนุนโดย QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
15: ไม่รู้ว่าจะเลือกโอบหรือดอมแต่ฝนเครียดเหลือเกิน
3: ฝน
15: ยังไง
3: ฝนเหรอ
15: ฝน
3: ไม่น่าใช่
15: ฝนฟ้าขนองเป็นหย่อมหย่อม
3: อันนี้เป็นฝืนได้ไหม
9: วันนี้นะคะนักแสดงนะคะจากละครสองหัวใจนะคะต้อนรับน้องๆทุกคนเลยนะคะ
4: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะเจมานาเด
8: ตแล้วก็สมิธอ่องแล้วก็พี่เกดด้วยนะคะ
20: สว
8: ั
20: สดีค่ะ
21: สนุกเลย
8: สนุก
20: ใช่
8: ผมน่ะ
20: ยังไง
8: เพื่อนกูรักมึงหว่า
22: ทำไมเว้ย
8: คือแปะดูไปแล้วโป้งห่วงโอบเกินน่ะ
21: คือสายตาใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้น
8: มันดูห่วงมาก
22: ก็มีเพื่อนคนเดียวอ่ะในชีวิตอ่ะก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาแล้วเราเห็นว่าเพื่อนเราแบบมันเป๋ไปเป๋มาเหมือนเมื่อก่อนไง
23: คุณไม่เปิดใจให้คนอื่นเลย
22: โอ้ผมไม่เปิดเลย
23: โอ้เราไม่เปิดเลย
8: มันเลยทำให้ผมคิดไงว่ายังไง
23: เราก็คิดครับตอนเล่นครับ
8: ใช่ไหมล่ะ
23: เราก็รู้สึกว่าอะไรนักหนาเนี่ย
24: เราชอบแซวกัน
23: ใช่ชอบแซว
20: แต่ว่าตอนนี้นะคะในเรื่องเนี่ยก็คือยังเป็นศึกชิงพื้นที่ระหว่างผู้มีอิทธิพล
24: ใช่ครับ
20: กำลังแบบเดือดขึ้นเรื่อยๆด้วย
24: ใช่ครับ
20: เป็นยังไงบ้าง
24: เพ่งตุยใช่ไหมโอบก็มาเทคชาร์จทุกแก๊งเลยเพื่อที่จะแบบวางอำนาจแล้วแบบเนี่ยแก๊งเราเป็นคนคุมแล้วหลังจากนี
22: ้
24: แต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีลาสบอสที่เราต้องไปเชิญอีก
21: อันนี้แหละ
8: คือตัว
20: คุณใช่ไหม
25: อาจจะเป็นผมก็ได
20: ้
25: ผมก็จะมีคนคุมอีกทีนึง
8: ตอนหลังๆเนี่ยคุณแชมป์เองเขาก็เริ่มด้านมืดเขาออกมาแล้ว
24: มีบารมีแก่งกล้ามาก
8: นี่ไงเห็น
24: ต่อไปจับผมเข้าคุกแล
8: ้
24: ว
8: เนี่ย
24: ถูก
20: แต่โป้งเองก็ระแวงคนรอบข้างมากนี่ใช่ไหม
22: ระแวงมากเพราะตอนแรกนึกว่าจัดการเพลงแล้วเรื่องมันจะจบ
24: ครับ
22: เอ้ากลับหนักกว่าเดิมอ่ะ
24: ฮะเปล่าได้บอกนี่ระแวงแต่นี่แต่ไม่ระแวงไอ้นี่เลย
22: ไม่ระแวงเลย
24: เ
22: พราะเราก็จะสงสัยแค่นี้แหละ
24: คุณก็ไปแข่งให้หลอกด้วยกันนะคุณระแวงแต่ดอม
22: นอกเรื่องไง
25: ถ้านอกเรื่องเราไว้ใจกันเนี่ยถ้านอกเรื่องเราไว้ใจกัน
21: ถามดอมดีกว่าเพราะว่าเป็น FC ดอมแล้วดอมเนี่ยเขาต่อยมวยไงชอบฉากที่ต่อยมวยถอดเสื้อต่อยมวยเหนื่อยไหมอ่ะ
23: เหนื่อยมากครับเหนื่อยทำหุ่นด้วยสำคัญมากๆครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่เรารับบทเป็นนักมวยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าแบบเราอยากทำให้มันเหมือนนักมวยจริงครับคือซีนที่ออกมาอยากให้รู้สึกว่าแบบเป็นปิว1หุ่นนักมวย2แบบพกแบบเป็น
20: นักมวยจริงจริง
24: วันไหนถอดเสื้อไม่กินข้าวนะครับ
21: เหรอ
24: ใช่ครับเขาอยากให้มันแบบ
8: ลีน
24: อารมณ์เสีย
23: มากครับ
21: แล้ว
23: พอ
21: ข
23: ึ้
21: นฉากต่อยมวยเป็นลมไม่กินข้าว
23: ไม่เป็นครับผมไม่เป็นที่บ้านครับผมแต่ก็ดีครับดีขึ้น
8: แต่จริงๆนะส่วนคุณเอะก็พันโซ
22: พันโซตลอด
23: มันอยู่อย่างนั้น
8: ส่วนอีกหนึ่งตัวละครพิกเล็กมาแล้วตัวละครลับ
23: ซีเครต
26: หนูเป็นบอสใหญ่ค่ะสุด
23: นี่เอาดิไป
24: แล้ว
23: เขาเป็นบอสของผมครับ
26: ใช่
23: เขาเป็นบอสของผมอีกทีหนึ่งคือในเรื่องเราต้องไปเป็นบริการให้เขาเพราะว่าพี่โอบเนี่ยต้องการที่อยากจะไปลงทุนร่วมกับพ
24: ่
23: อ
24: ใช่ครับผมเราก็เลยต้องยอมแบบว่าให้ดอมมาดูแลน้องเพลิน
21: ใช้อำนาจจากเขาเยอะเหมือนกันนะ
26: โอ้ยเราทำทุกวิถีทางค่ะใช่ค่ะ
21: ชัดเจนมากเลย
26: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือกับหนุ่มๆทุกคนนี่คือไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เข้าสีนด้วยเลยก็จะเจอแต่พี่ดอมคนเดียวเลยค่ะ
21: จีบเขาอย่างเดียวเลย
26: ใช่เราก็จะจีบเขามุ่งอย่างเดียวค่ะ
20: เฮ้ยแพท
21: ยังไง
23: ก็เป็นฝนไง
8: ฝนไ
20: หนโอเคโอเค
21: ฝนวันนี้ก็ให้เป็น
8: คืออันนี้ก็ไม่ได้แล้วแกพูดนี้มากับลูกกับผัวเออมันจะไปเจาะแจ๊ะ
20: เน
8: า
20: ะ
8: ก็ยืนอยู่แล้วคุณตำรวจแชมป์ล่ะคะจะต้องแบบว่าบีบฝนคืออแมนด้าเนี่ยไปแบบว่าตามหาไม่ใช่บีบบังคับคือพยายามแบบกดดันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปตามหาบัญชีลับของโอ่งโอ่ง
25: ใช่ครับเพื่อว่าเราจะได้เล่นงานเขาได
24: ้
25: ทางกฎหมายอะไรเงี้ยฮะมันเขาจะมีบัญชีลับที่แบบว่ามีรายชื่อนู่นรายชื่อนี่เกี่ยวกับเส้นสายเขาอยู่อะไรเงี้ยต้องดูว่าเล่นเส้นสายเขาได
8: ้ดอม
23: ครับ
8: สรุปแล้วตอนสุดท้ายคุณจะพลิกอะไรอีกไหมคุณก็ไม่ธรรมดา
23: ไม่ธรรมดานะครับหลายๆคนก็เริ่มถามตลอดว่าตกลงดอมระหว่างเมียกับมวย
8: เลือ
23: กสักพักนึง
8: เลือกมวย
23: สักพักนึงอาจจะเลือกพี่โอบหรือเปล่า
8: เฮ้ย
23: ก็ค่อนข้างสับสนในชีวิตเหมือนกันครับตอนนี้
21: เนาะขนาดเขาแกร่งใจพี่โอบนะเขาก็ยังมีบทแบบกับฝนตลอดเวลาไม่กลัวเขาจะจับได้บ้างหรอไม่กล
23: ั
21: ว
23: เมื่อก่อนมันไม่มีกล้องวงจรปิดครับผม
8: มันเป็นยุค
23: เก้าศูนย์ครับผมแล้วก็ตอนนี้ในพาร์ทของดอมก็คือพยายามทำให้ฝนเชื่อใจแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันก็ต้องดีลกับบอสด้วยครับผม
20: บอสก็ตามแบบ
23: บอสตามจีบตลอดเลย
20: ไม่รู้จะยังไง
26: ใช่ค่ะก็คือทำทุกวิถีทางค่ะ
20: เพื่อให้ได้ของก็เป็นของเรา
26: ใช่ค่ะ
20: เออแต่เขาก็อยากจะแบบว่ากับฝนนี่ก็แบบให้แน่นแฟน
23: ต้องกระชับความสัมพันธ์ให้ดีคร
20: ับ ใช่ส่วนนี่เองพี่เพ็งเสียชีวิตไปแล้ว
24: เพ็งเสียชีวิตไปแล้ว
20: คุณคิดว่าทางมันจะแบบว่าเออสะดวก
24: ตอนแรกเข้าใจอย่างนั้นว่ามันจะไม่มีปัญหาหลังจากนี้แล้วแต่ปรากฏว่าเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกหลังเพ็งก็มีบางคนอยู
21: ่นั่นเขามีเหลือบตาม
24: องมึงอะไรมองไปนี
21: ่ฝั่งนี้คือยังไง
24: เป็นหัวหน้า
21: จะเป็นลาสบอสเออเดี๋ยวจะลุ้นกันนะเพราะว่าทุกคนดูแล้วจะลุ้นว่าเฮ้ยสองคนเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วโอ้จะจับได้ตอนไหนตอนเนี้ย
24: เลือดจะจับไม่ได้เลยก็ได้
21: จริงเหรอจน
20: คุณจะถูกหลอกไปตลอดเนี้ยหรอ
24: ใช่
21: ดูไปน่าสงสารคุณเหมือนกัน
20: ใครจะหลอกคุณไม่
8: หรือจริงๆแล้วอาจจะรู
24: ้แต่ว่าตัวดองอาจจะตุย

0: ผมอาจจะแบบ
1: เสียบเลย
0: ได้แบบฝนไป
2: เฮ้ย
1: เฉลยเลยเหรอ
2: สปอย
3: สปอยเปล่า
0: สปอยไปก่อน
1: สปอยไปก่อนเอางี้ให้ฝากสั้นๆสำหรับตอนเนี้ยสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วโอ้โหอินมาก
0: สองหัวใจจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งทางช่อง3กด33ครับ
2: ก็คือฝากเรื่องความสัมพันธ์ของทุกตัวละครก็คือโดยเฉพาะอาดอมฝนนะครับผมพี่โอบเอง

0: แต่ว่าเราอ่ะไม่อยากให้เขาไปเราอยากให้เขาทำต่
1: อ
0: เราก็มีโกงเราเหมือนกันว่าเราก็อยากยื้อเขาก่อน
2: ครับใช่
3: จะยื้อสำเร็จไหมต้องลองดูจะใช้วิธีอะไรยื้อต้องลองดู
2: ผมบอกว่าทุกคนอ่ะจะต้องเสียน้ำตาให้เขาครับ
3: เฮ้ย
0: แต่ปล่อยไว้หน่อยพี่
3: อย่างนั้นเลย
2: ก็คุณแบบดราม่าไงคุณเล่นดราม่าแบบ
0: ใช่ผมเล่นดราม่า
1: แล้วคุณจะร้ายขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคุณช้าง
4: เราก็จะเปิดเผยเป้าหมายของเราที่แท้จริงว่ามันคืออะไรแล้วก็แบบเราไม่อยู่หลังเพลงแล้วไงเพราะเพลงไม่มีแล้วเราก็เหมือนกับว่าต้องหาวิธีทำลายคุณโอบเขาให้แบบยังไงดีวิธียังไงดีอะไรเงี้ยฮะทั้งแบบว่าเล่นทางกฎหมายแล้วก็
2: ด้วยการบีบฝนกับดอมด้วย
4: ใช่บีบฝนกับดอมด้วยให้ไปทำภารกิจให้มันได้เลย
2: ครับ
3: แล้วพี่เกดล่ะคะ
5: จริงๆตัวละครเพลินนี่ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะทำทุกวิถีทางนะคะที่จะได้พี่ดอมมานะคะก็สู้กับฝนแบบสุดๆค่ะก็ต้องมารอลุ้นว่าส
3: ุ
5: ดท
3: ้
5: ายแล้วจะยังไงจะพอมีลุ้นบ้างหรือเปล่า
6: ครับฝากด้วยนะครับละคร2หัวใจนะครับผม3ตอนสุดท้ายแล้วนะครับคืนนี้นะครับผม EP 14นะครับผมมาร่วมลุ้นกันนะครับกับละครเรื่องนี้นะครับ
3: รอเลย
6: ฝนเทลงมา
1: ไม่คือคุณน่ะจะรับลาตำแหน่งผมเลยจะฝากเขา
6: ได้ครับมาอยู่แก๊งผมพี
3: ่แก๊งผม
6: ใช่
3: ฝากลูกสาว
0: แก๊ง
1: นี่หัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊ง
6: ลูกพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับลูกพี่
1: เฮ้ยของคุณเมื่อไหร่คะ
6: ผมนะครับ
1: ครับผม
6: ได้เดี๋ยวจัดให้ครับ
3: เรื่องนี้ด้วย
1: 2หัวใจนะคะเราลากันไปก่อนพวกเราผู้หญิง
3: ยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณทุกคนมา
3: ถ่ายรูป
1: กับ
6: คุณค่ะครับขอบคุณครับ
3: มาถ่ายรูป
7: คริสตัลเลยทอดปลาเจียวไข่ทอดลูกชิ้นกรอบอร่อยกรอบจริงก็ทอดคริสตัลทอดมันทอดหอยอหอยทอดอร่อยถูกใจก็ต้องทอดคริสตัลน้ำมันพืชถูกใจครัวไทยทอดกรอบถึงใจมันอร่อยถึงร้อนน้ำมันพืชคริสตัล
8: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
1: อร่อยเลิศเคลพอดคิงทั้ง4สาขารอต้อนรับอยู่ที่นี่เป็นสาขาดุสิตเซ็นทรัลพาร์คชั้น5โซน A เขาเป็นร้านอาหารจีนสไตล์แต้จิ๋วล้วนแล้วแต่เป็นเมนูโปรดปรานทั้งสิ้นไปฟังจากเจ้าของร้านคุณธาดาจารุธนเดชจะให้บอลเล่าว่าของเขาเนี่ยสืบทอดมากี่รุ่นแล้วจากครอบครัวจีนแต่จิ๋ว
9: ก็เมนูส่วนใหญ่มาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าเลยครับมาที่เป็นรุ่นป้าป้าครับแล้วก็รุ่นปู่ครับ
1: ใช่สไตล์คนจีนอันดับแรกเลยสุขภาพต้องมาก่อน บำรุงให้มีอายุวัฒนะยืนยาวบำรุงไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บกินแล้วต้องเป็นยาไปด้วยเลยเมนูแรกที่ต้องกินอะไรจ๊ะ
9: ก็เป็นเมนูใหม่ครับเป็นพักกระโดดกำแพงครับน้ำซุปเราจะเคี่ยวจากไก่หลาย10ตัวเลยครับเพื่อให้ได้น้ำซุปตัวสต๊อกไก่ที่เข้มข้นครับเอามาตุ๋นต่อกับพวกวัตถุดิบชั้นดีครับก็จะเป็นพวกเครื่องยาจีนเครื่องสมุนไพรครับพวกกังป่วยครับแล้วเป็นไก่ดำปริงทะเลเป่าฮื้อครับเขาจะทำให้ความเข้มข้นของน้ำซุปเนี่ยเยอะครับ
1: ไม่ต้องไปกังวลเรื่องราคาเพราะว่าร้านนี้เขารู้ว่าราคาเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมไปเมนูที่2จ้ะ
9: กระเพาะปลาสดตุ๋นน้ำแดงร้านเราจะเสิร์ฟเป็นกระเพาะปลาสดที่มาจากปลากระพงยักษ์ตัวประมาณ7กิโลครับก็นำมาล้างให้มันหายคาวครับแล้วก็มาทานคู่กับน้ำแดง
1: ถ้าพระกระโดดกำแพงผ่านอันนี้กระเพาะปลาสดน้ำแดงผ
10: ่
1: านแน่นอนก็ไปถึงข้าวอบอะไรบ้าง
9: วันนี้นำมา2ตัวครับข้าวอบน้ำเลี้ยบมีได้ทั้งความเค็มของตัวน้ำเลี้ยบครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวสดครับแล้วก็เป็นพริกสับครับก้นหม้อก็จะได้ความเกรียมของตัวข้าวอบหม้อดินครับ
1: ค่ะ
9: ครับผมส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นข้าวอบบ้าเต็งครับบ
1: ้
9: าเต็งตัวนี้ก็เป็นสูตรจากป้าป้าครับตัวหมู3ชั้นครับเอาไปหมักกับซีอิ๊วครับแล้วก็จะเป็นตัวทั้งปลาหมึกแห้งแล้วก็กุ้งแห้งครับตุ๋นประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับก็จะได้ความอูมามิหลายอย่างครับ
1: นี่เลย
9: ทานคู่กับข้าวอบหอมมะลิไทย 100% ที่อบใหม่ๆทุกหม้อครับ
1: ต่อจากนั้นราดหน้าปลากระพงเต้าซี
9: ่ตัวเส้นใหญ่เอานำมาคั่วกระทะครับไม่ได้ทอดครับก
1: ็
9: จะได้กลิ่นหอมของกระทะครับแล้วก็

0: น้ำราดก็เป็นน้ำเต้าซี่ปลากระพงตามสไตล์คนจีนแต้จิ๋วที่ปลากระพงร้านเราใช้ปลากระพงตั้งแต่7กิโลขึ้นไปครับตัวเนื้อหนานุ่มนำมาทอดครับ
1: โอ้โหแบบทานแล้วจุกๆได้เลยนะคะสุดท้าย
0: แห่กึนกุ้งครับก็เป็นแห่กึนกุ้งสูตรกับป้ามาครับใช้กุ้งโอขัดครับกุ้งทะเลตัวเล็กแล้วก็เรายังไม่สับครับเราตบเอาใช่เพื่อให้เนื้อไม่เละเกินไปครับแล้วก็เพิ่มมันแข็งหมูครับเพื่อได้เท็กเจอร์ของความมันแล้วก็ทำให้เนื้อด้านในจุยซี่มากขึ้นครับ
1: แห่กึนที่แท้จริงเวลากัดเข้าไปกุ้งต้องหอมจิ้มกับน้ำจิ้มบวยก่อบวยแท้แท
0: ้
1: ก็อยากให้แวะมาตอนนี้มีกี่สาขาจ้ะ
0: ตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาครับ
1: ก็ไปที่ไหนก็ได้นะคะแค่พอดคิงทั้ง4สาขาบอกเลยอร่อยรับการันตีติดดาว
2: เชิญมาได้ที่ร้านเครปฮอตคิงสาขาดุสิตเซ็นทรัลพาร์คตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่4ภายในศูนย์การค้าดุสิตเซ็นทรัลพาร์คชั้น5ขึ้นบันไดเลื่อนโซน A และเมนูอร่อยเลิศติดดาวต้องกินกับร้านเครปฮอตคิงคือเมนูนี้เลยครับ
1: อยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศๆนะคะไม่ว่าแฟนคลับจะอยู่ที่ไหนถ้าหากมีร้านอร่อยเลิศในดวงใจส่งมาให้หลีได้เลยค่ะเราจะได้ไปอร่อยเลิศติดดาวด้วยกันนะคะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้ช้อปปิ้งสินค้าเด็ดราคาโดนใจพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้แล้วแล้ววันนี้นะคะบอกเลยค่ะเราอยู่กับแบรนด์ของเสื้อผ้าชั้นนำที่ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักและเป็นแบรนด์คุณภาพดีรับรองไม่ผิดหวังใส่แล้วสวยใส่แล้วปังไม่มีพังแน่นอนกับแบรนด์ของนาลี
5: เย้สวยอ่ะ
4: สวยมากคุณผู้ชมวันนี้บอกเลยนะคะไม่ได้มาแบบธรรมดาด้วยนะน้องจ๋าวันนี้พี่ฝนและน้องจ๋านะคะมาเป็นชุดแบบชุดลำลอง
5: ใช่แล้วครบเซตเลยเน
4: า
5: ะ
4: ใช่มีทั้งเสื้อและกางเกงมาให้ในคราวเดียวกัน
5: ค่ะ
4: เซตเข้าลายกันโอ้โหใส่แล้วสวยสบาย
5: ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมทุกคนนะคะจะได้ไปก็คือเซตหลักที่มีด้วยกันถึง3ชุด3ลายนะคะลายแรกก็คือลายที่จ๋าใส่อยู่เลยนะคะคือลายโรซี่บลูมนั่นเองค่ะให้ความรู้สึกสดชื่นเป็นโทนดอกกุหลาบสีแดงสวยสดใสทั้งวันแน่นอน
4: โอ้โหใช่ไหมคะแต่ถ้าแม่อยากได้ความแบบสบายตามากๆขึ้นมาอีกหน่อยนึงนี่ค่ะขยับมาทางนี้เลยลายที่2พี่ฝนใส่ให้ดูแล้วนี่คือลายมินตี้ออร์คิดจ้านี่มาในโทนสีเขียวมินคือต้องบอกว่ายืนงงในดงดอกกล้วยไม้กันไปเลยทีเดียวเพราะอะไรงงในความสวยจึ้งค่ะแม่ค่ะมันสบายตายังไม่พอนะคะคุณผู้ชมค่ะอีก1ชุดอีก1ลายที่ได้ไปอย่างแน่นอนนี่
5: เลย
4: ลายสวีทเดซี่ว้าเป็นดอกเดซี่เล็กๆน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มคุณผู้ชมค่ะมาในโทนนะคะส้มเหลืองสว่างวาบ3ชุด3ลายนี้ใส่แล้วสวยเจิดลดเลยล่ะ
5: และยังไม่หมดเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเรายังให้ไปเน้นๆเพิ่มไปเลยอีก2ชุดด้วยกันนะคะแต่ว่าทางเราเนี่ยขออนุญาตคละแบบคละลายไปให้นะคะซึ่งรวมวันนี้คุณจะได้ไปมากถึง5ชุดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้รีบโทรรีบซื้อนะเพราะว่าเซตนี้นะคะเป็นเซตขายดีโปรโมชั่นสุดฮอตสุดปัง
4: เอ้าโปรปังๆก็ต้องเข้าแล้วล่ะแม่ๆขาวันนี้จัดมาให้เลยนะคะกับนาลีนชุดลำลองครบเซตทั้งเสื้อและกางเกงเข้าเซตกันปกติ1ชุดเนี่ยนะคุณผู้ชม590บาทค่ะแต่สั่งซื้อวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะรับคุ้มๆจุกๆให้ไปเลย3ชุด3ลายไม่ว่าจะเป็นลาย Rosy Bloom ลาย Minty Orchid และลาย Sweet Daisy ไม่พอจ้ะต้องโทรให้ทัน100สายแรกเท่านั้นแม่ค่ะรีบกดมาเลย
5: ค่ะ
4: เราแถมฟรีทันทีให้อีก2ชุดนะคะขออน
5: ุ
4: ญาตคะแบบคะลายไปให้นะจ๊ะแปลว่าวันนี้แม่เอาไปเลยค่ะ5ชุดคุณผู้ชมค่ะ5ชุดนี้จะนับชิ้นก็10ชิ้นแล้วนะจ๊ะแม่พอหรือยัง
5: ไม่
4: พอถ้าโทรมาทันเดี๋ยวนี้ตอนนี้แม่ยกหูเลยค่ะเราแถมเพิ่มทันทีนะคะเป็นกางเกงชั้นในสวยสบายนะคะอีก3ตัวคุณผู้ชมคละแบบพระสีไปให้นะคะทั้งหมดนี้มูลค่ารวมนะ 3,250 บาทไม่ต้องจ่ายบอกแล้ววันนี้จ่ายไม่ถึงพันจ่ายเพียงแค่999บาทย้ำนะคะ999บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ด่วนจ้า02-161-3233ย้ำนะคะ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่ line @happycs3 ค่ะ
1: โอ้โหสายกระหน่ำมากพี่ฝนเมื่อกี
0: ้
1: มีคนโทรมาเพราะบอกว่าราคาดีมากนะคะแล้วก็เห็นเซตแล้วนะคะก็อยากได้กันหมดเลยเพราะว่ามันสวยเหลือเกินนะคะหรือใครบอกว่าเรื่องไซส์เนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากังวล
0: จริง
1: ใช่ป่ะตัวเล็กๆอย่างจ๋าใส่ได้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ไซส์แบบ S M L ประมาณจ๋าอย่างเงี้ยใส่ได
0: ้
1: หรือว่าจะขยับเป็น L XL 2 XL ประมาณโดยประมาณนะ
0: ประมาณพี่ฝนนี่แหละใส่ได้
1: พ
0: ี่
1: ฝนจ๋าแต่ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสวมใส่ชุดนาลินได้เหมือนกันนะคะคือมันสวมใส่สบายมากๆเพราะว่าตัวเนื้อผ้าคุณภาพดีผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 90% บวกกับสแปนเด็กซ์อีก 10% นะคะเบาสบายนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่บาดผิวนะคะแล้วตัวเสื้อเนี่ยเป็นขนาดฟรีไซส์นะคะที่ตัวรอบอกเนี่ยยืดได้สูงสุดที่54นิ้วเลยดู
0: ลดมาก
1: ตัวใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลสวมใส่ได้จริงๆนะคะส่วนที่สำคัญเลยหลายคนกังวลนะว่าไอ้คอเสื้อได้รูปหรือเป็นยังไงนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูนี่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมไม่ต้องคอยแบบอุ๊ยระวัง
0: คือ
1: ม
0: ัน
1: สะดวกมากไม่โป๊ไม่ว่าง
0: อยากโป๊จังเลย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ของนาลีนไม่โป๊แน่นอนนะคะและยังไม่หมดค่ะคุณแม่หลายๆท่านกังวลว่าตัวเองต้นแขนใหญ
0: ่ชัน
1: เนื้อเยอะเหลือเกินคุณแม่ขาดูตรงนี
0: ้ wow.
1: เห็นไหมตัวแขนเสื้อค่ะยังยืดได้อีกกว้างๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่รัดแน่นจนเกินไปนะคะ
0: ช่วงบนสบายและช่วงล่างนี่สำคัญเลยคุณผ
1: ู้
0: ชม
1: ค่ะ
0: ยังยืดดีมากไม่ได้รัดแน่นจนเกินไปป๊าป๊า
1: โอ้โหยืดได้เยอะมาก
0: ยืดได้เยอะนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้นะรองรับนะคะรอบเอว30ไปจนถึง48นิ้วโ
1: อ
0: ้นี่ยืดทุกทิศทางเลยคุณผู้ชมคะแล้วต้องบอกว่าอย่างย้ำนะพี่ฝนเนี่ยเอว32นิ้วนะคะใส่ได้ประมาณนี้แปลว่าคุณแม่ท้องอ่อนๆ นะคะหรือใครมีหน้าท้องเนี่ยคือใส่ได้เลยแล้วยางยืดเนี่ยนะคุณผู้ชมขามั่นคงแข็งแรงเพราะว่าเขาเย็บติดลงไปกับเนื้อผ้าเลยแม่จะใส่ท่าไหนล่ะยังไงเขาก็ยังไงคะเข้ารูปไปเลยเข้าเอวไปเลยมันไม่บิดไม่ม้วนเสียทรงแล้วใครที่กังวลบอกว่าสะโพกใหญ
1: ่
0: ตัวอวบแบบพี่ฝน
1: น
0: ี่ไม่ต้องกังวลแ
1: ม่
0: สะโพก40ใส่แล้วเป็นไงน่ารักสุดๆเขาบอกยิ้มผ้าเยอะแม
1: ่
0: เพราะว่าสะโพกนะคะนี่เหลือๆเลยนะ
1: โอ้ยืดได้อีกนะ
0: ได้ถึงประมาณเกือบ50นิ้วคุณผู้ชมนี
1: ่
0: ความยาวก็5ส่วนค่ะแม่เห็นไหมคะความยาว26นิ้วค่ะให้ดูเลยนะแม่มันจะคุมเข่านะคะไปจนถึงประมาณหน้าแข้งพ
1: ี่
0: ฝนเนี่ยสูง160มาตรฐานหญิงไทยใส่แล้วประมาณนี้เป็นยังไงคะ
1: คือแต่ว่ามันกำลังดีนะ
0: ไม่ตีไม
1: ่
0: ต
1: ั
0: ดเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมขามาค่ะแม่อย่างไม่หมดคุณผู้ชมขานี่กางเกงนะไม่ได้ใส่สบายนะคะแล้วก็ความคล่องตัวอย่างเดียวไม่พอนี่จ้ะป๊าบเห็นทางด้านขวาไหมคะมือหายไปแล้วเขามีกระเป๋าให้หนึ่งข้างแบบนี้เลยและอยากจะให้ดูแต่แดดแดดแดดนี
1: ่
0: ให้ดูไส้ในกล้าโชว์เลยคือต้องบอกว่าเป็นผ้านะคะเนื้อเดียวกันกับตัวชุดเลยใส่แล้วไม่โป๊ะแล้วมีความหนาแปลว่ารับน้ำหนักได้อย่างแน่นอนแล้วเราจะนั่งได้ไหมน้องสา
1: ได้ค่ะ
0: ลุกนั่งไปพร้อมกัน
1: หนึ่งสองสองสาม
0: ชูบลงมา
1: ว้าวพี่ฝนคือมันนั่งได้ขนาดนี้เลยนะ
0: จริง
1: โดยที่แบบไม่ติดเลยนะเป้ากางเกงขากางเกงไม่ต้องแบบว่ารั้งอะไรเลยนะเห็นไหม
0: โอ้แล้วเวลาลุกนะลุกเลยแม่ไม่ต้องกังวลนะคะและที่สำคัญนะพอเราลุกมาปุ๊บไม่เสียทรง
1: อ่ะใช่เห็นไหม
0: ตัวนี้ยับยาก
1: เนาะ
0: ยับยากคุณผู้ชมสูงมาก
1: คือเสื้อนาลินของเราอ่ะอาจจะแอบเอาไปแมทกับกางเกงอื่นๆที่มีอยู่แล้วก็ได้นะสมมติเอาเสื้อตัวนี้ไปแมทกับกางเกงยีนแมทกับกางเกงลินินแล้วไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกอย่างเงี้ย
0: เอาล่ะเอาล่ะเรามาพิสูจน์นะคะเรื่องของการดูแลรักษากันดีกว่าน้องจ๋าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะนำไปซักให้ดูเลยคุณผู้ชมขาจุ่มน้ำลงไปแบบนี้และอันนี้คือสีจัดเลยนะน้ำยังใสแจ๋วเลยแปลว่าอะไรสีไม่หลุดไม่ซีดไม่จางคุณผู้ชมขาถ้าเราแบบขยำนิดหน่อยแล้วก็บิดเขาหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไงคะนำเขาออกมา
1: สะบัดสะบัด
0: แล้ว
1: เงี้ย
0: สะบัดนิดหน่อยแบบนี
1: ้
0: ปึ้งปึ้งคุณผู้ชมนี่แล้วก็เอาไปตากแป๊บเดียวคุณผู้ชมขาแห้งแล้วพร้อมใส่ต่อได้ทันทีแล้วก็ยังทนทานด้วยนะคุณผู้ชมขาซื้อวันนี้ครั้งเดียวใส่ได้ตลอดปีตลอดไปเลยค่ะ
1: เนาะจริงๆเพราะฉะนั้นแอบเตือนเลยใครที่ชมอยู่ตอนนี้อย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่ลังเลนะคะรีบโทรนะจ๊ะ
0: เอาต้องรีบโทรกันแล้วค่ะเพราะว่าโปรวันนี้คุณผู้ชมครับแบบนี้นะคะและเจ้าของแบรนด์ค่ะบอกว่าเอาไปเลยอีก100เซต
1: 100เซตนี้นะคะเป็น100เซตสุดท้ายแล้วนะ

0: ดพิเศษวันนี้กับชุดลำลองจากนาลีนะคะสั่งซื้อตอนนี้ค่ะรับไปเลยแบบคุ้มๆ3ชุด3ลายนะคะก็คือลายโรซี่บลูมที่จ๋าใส่นะคะลายมินตี้ออคิดที่พี่ฝนใส่แล้วก็ยังได้ลายสวีทเดซี่ไปด้วยนะคะอีก1ชุดด่วนสุดๆขีดเส้นใต้ไปเลยเฉพาะ100สายสุดท้ายที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชุดทันทีค่ะขออนุญาตคละแบบคละลายให้นะคะและยังไม่หมดเท่านั้นนะคะพิเศษเฉพาะตอนนี้ค่ะแถมเพิ่มไปเลยฟรีๆนะคะกางเกงชั้นในอีก3ตัวด้วยกันค่ะขออนุญาตคละแบบคละสีให้นะคะจากมูลค่ารวมสินค้าปกติรวมของแถม 3,250 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายไม่ถึง 1,000 บาทค่ะวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้จัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศนะคะโทรมาเลยค่ะที่021613233หรือว่าจะแอดไลน์มานะคะแอดมาที่ line @happycs3 ค่ะ
1: เราจัดให้แล้วนะ5ชุด5ลายรับรองว่าโปรวันนี้คือได้ไม่ซ้ำลายกันอย่างแน่นอนครบเซตจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะคะมีกางเกงชั้นในแถมให้ไปด้วยราคาก็ดีว่าไม่ถึงพันและที่สำคัญน่ะ100เซตสุดท้ายนับจากนี้โทรให้ทันเลยคุณผู้ชมคะมาสวยมาใส่ด้วยกันไปกับชุดนาลินวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนต้องขอตัวไปจริงๆแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมต้องโทรให้ทันนะคะลาไปก่อนนะน้อง
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึงวันที่30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: ความพิเศษของบ้านนี้สามารถทำให้สถานการณ์ที่มันปกติอ่ะกลายเป็นสงครามได้กลายเป็นแบบอยู่ดีไปโผล่โรงพยาบาล
5: ไม่ใช่ทำเพราะคอนเทนต
4: ์ไม
5: ่มันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เราเป็นอยู่
4: ใช่
5: เคยแบบมีแทงปากกันด้วย
4: เคยเล่นเตยไหมคะแบบว่าที่แบบเป็นเลขอ่ะแล้วเราอ่ะกระโดดไม่เป็นพี่ก็เลยไปเอาไม้ในโรงงานไม้ยาวประมาณเท่านี
5: ้
4: เพื่อให้เราอ่ะมาค้ำบิวก็ไม่แน่ใจกระโดดอีท่าไหนไม้อ่ะค่ะมันแทงเข้าไปในปาก
5: แล้วคิดว่าดราม่าอันไหนหนักที่สุดในชีวิตของคุณ
4: คือบิวมองว่าไม่มีอะไรหนักเลยถ้าเราไม่ได้ไปให้คุณค่ากับมันไม่มีใครทำอะไรเราได้ถ้าเราไม่อนุญาต
6: อะไรที่แบบว่ายอมกันได้ก็ไม่ต้องยอมหรอกนะลองไม่ยอมก่อนรายการท็อปสุดป่วนนะคะที่จะมาชวนให้คุณนั้นรู้จักแขกรับเชิญของเรามากขึ้น
5: เรื่องดีๆไปดูรายการอื่นครับเรื่องปวงๆมาดูที่รายการหอมกะหอยโชว
6: ์แต่ก่อนจะไปรู้เรื่องแขกรับเชิญเราไปชิมดวงกันค่ะพี่กับพาร์ทวันนี้เราจะมาดูเรื่องในช่วง1เดือนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือบริวารเราอ่ะจะมีการนำเรื่องดีๆอะไรมาให้เราไหมนะคะถามจากอาจารย์แมนการิน
7: ได้เลยครับผมก็จะมีทั้งหมด3กองเหมือนเดิมใช้สกรีนพิเตอร์ในการกดเหมือนเดิมนะครับผม
6: กอง1กอง2กอง3
7: พี่หอยกองไหนดีครับ
8: กอง1ครับ
7: กอง1พี่หอย
6: กอง2ค่ะ
7: นั้นกอง1กดครับปึ๊บ
6: คำตอบคือไม่มีใครเอาอะไรมาให้เลยค่ะ
7: 9555เขาเอาเรื่องอะไรมาให
8: ้เขาอะไรฮะ
7: อาจจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ใจอะไรบางอย่าง
8: อา
7: จจะไม่ใช่เรื่องดีแต่เกิดเป็นเรื่องดีจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชวนทำบุญชวนไปแม่มีบุญมีกฐินนะไปไหมนู่นนี่นั่นอะไรแบบนั้นคือชวนทำบุญเป็นหลักแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในมุมของการมาเนี่ยในบางครั้งอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรบางอย่างมาด้วยอย่าเอาความทุกข์ของเขามาไว้ที่เราเยอะๆเพราะเลขพวกนี้มันเป็นเลขของความใจดีขี้สงสารชอบช่วยเหลือคนอื่นและบางครั้งจะเดือดร้อนเองแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือช่วงนี้ใครชวนทำบุญอะไรนะพี่อย่าปฏิเสธสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่าบุญเศรษฐีบุญเศรษฐีคือบุญที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าสมมุติว่ามีขอทานเดินมาหรือแบบว่าอะไรก็แล้วแต่เราทำบุญนิดหน่อยตามกำลังศรัทธานะเขาเรียกว่าบุญเศรษฐีเขาเรียกว่าบุญที่ไม่ปฏิเสธบุญตรงหน้า
8: ดี
7: เพราะนี่สิ่งนี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนะพี่รีบทำเลย
8: ครับ
7: สิ่งนี้มันจะเป็นบุญที่จะส่งผลกับพี่ดีมากๆในช่วงที่มันจะเกิดขึ้นต้อง
8: โอ้
7: นะครับอันนี้คือกองที่หนึ่งนะ
6: กองสอง
7: กองที่สองครับคนดีจะเอาอะไรมาให
6: ้อะไรอ่ะ
7: อาจจะไม่ได้มาในมุมของการให้แต่ว่ามาในมุมของการทดสอบ
6: ว่าเราจะผ่านไปได้ไหม
7: เราจะผ่านมันไปได้ไหมถ้าผ่านไปได้นะเรื่องต่อไปก็จะง่ายแล้วก็จะไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นบททดสอบที่มันหนักเกินไปกับตัวเราเองก็
8: ปล่อยไป
7: ปล่อยไป
6: มีเรื่องดีๆอะไรบ้างไหมในน
7: ี้ในนี้จะเป็นเรื่องของการแบบมาได้ประสบการณ์ชีวิตผมมองว่าเขาจะนำประสบการณ์ในชีวิตใหม่มาให้เราเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่เจอคนใหม่คอนเนคชั่นใหม่ๆหรือเพื่อนใหม่ๆก็ต้องพยายามกรองให้ดีพยายามที่จะศึกษาเขาให้มากไม่ใช่ว่าเจอวันแรกก็คุยกับเขาหรือ

0: ันที่พูดเรื่องคนรักหรือคนธุรกิจ
1: ภาพรวมทั้งหมด
0: ภาพรวมทั้งหมดว่าคนที่กำลังจะเข้ามา
1: เข้ามาเข้ามาทั้งบอกว่าหวังดีนะรักเรานะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบต้องระมัดระวัง
2: ช่างใจไว้หน่อย
1: นิดนึง
0: ต่อไปชุดที่3ค่ะชุดที่3ชุดที่ไม่มีใครเลือกที่เรา
1: เลือก9031ผมว่าเขาจะพาเราไปในทิศทางที่ดีนะถ้าเปรียบเทียบใน3ชุดกองที่1กับกองที่3เนี่ยดูทรงดีแต่กองที่2เนี่ยก็ต้องระวังนะครับกองนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการนำพามาซึ่งการชักชวนหรือการพาเราไปสู่ในทางที่เรียกว่าหิวใจหรือพาไปผ่อนคลายพาไปเที่ยวพาไปดูหนังพักผ่อน
2: ครับ
1: เป็นสภาพแบบนั้นมากกว่า
2: จ้ะ
1: นะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปเที่ยวลองเช็คดินฟ้าอากาศหน่
0: อ
1: ยเพราะว่ามันอาจจะมีตัวเลขเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบบเจออุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดแต่ไม่ได้รุนแรงแต่อาจจะมีการบาดเจ็บหรืออาจมีการเจ็บป่วยไอเจ็บคอเป็นไข้ด้วยสภาพอากาศเปลี่ยนอะไรแบบนี้ในการไปพักผ่อนหรือไปเที่ยว
2: จ้ะ
1: ในมุมตัวเลขก็จะมีประมาณ
0: วันนี้แขกรับเชิญเราเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์เลยนะคะโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่ชอบตีกันกับพี่กับน้องไอ้มันตีกันจริงหรือเปล่า
3: คนเนี่ยนะแต่ตีกันแบบ
0: แต่ยิ่งตีคนยิ่งดูขอต้อนรับบิววรพร
2: มาแล้ว
0: มา
2: ดี
0: สวัสดีค่ะ
2: แต่งหน้าดูโดดเด่นกว่าคุณเยอะเลยนะฮะคุณหอมฮะ
0: อันนี้คือครบ7สีเลย
2: 7สีมันดี7แสงครับ
0: เชิญนั่งเลยค่ะ
2: เชิญครับ
0: เริ่มต้นช่วงแรกนะคะช่วงโตมากับดวงสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหเด้ง
2: ครับ
0: เดี๋ยวเรามารู้จักบิวผ่านคีย์เวิร์ดในรายการของเรา
4: ได้เลยค่ะ
0: คือเราติดตามคอนเทนต์เรื่องไม่ถูกกันไม่ถูกกันคีย์เวิร์ดคำแรกเลยแล้วกันไม่ถูกกัน
2: ไม่ถูกกัน
0: จริงๆก็คือพ่อแม่ลูกครอบครัวอะไรถูกกันไหมพี่น้อง
4: จริงๆไม่ถูกกันตั้งแต่พี่คนแรกกับแม่แล้วไม่ถูกกันในที่นี้คือดวงแม่บิวค่ะเกิดปีลิงแล้วบ้านเราเป็นเชื้อสายจีนแล้วพี่ชายคนโตอะค่ะที่เขาเกิดมามันเป็นจุดเปลี่ยนทุกอย่างเลยเพราะว่าปกติคนจะเรียกพ่อแม่ว่าพ่อแม่ป้าป้าหมาม้
2: า
4: แต่บ้านบิวอะเรียกพ่อแม่ว่าอาแปะกับอึ้มเพราะว่าพี่ชายคนโตเกิดปีเสือ พอเกิดปีเสือปุ๊บเนี่ยเสือไม่ถูกกับลิงจินแต่ที่บ้านนะคะตอนที่บิวยังไม่เกิดอะเขาก็บอกว่าแก้เคล็ดโดยการที่เรียกห่างๆ
2: ห้ามเรียกป้าม้าอะไรเง
4: ี้
2: ย
4: ใช่ให้ลูกเรียกห่างๆเพราะว่าอาแปะก็แปลว่าลุง
2: อ
4: ึ้มก็แปลว่าป้าก็เลยเป็นต้นเหตุที่ว่าบิวกับทุกคนในครอบครัวเรียกพ่อแม่ว่าอาแปะกับอึ้มมา20กว่าปีเพิ่งมาเปลี่ยนตอนนี้เอง
0: เปลี่ยนแล้วตีกันเลยมั้ย
4: บิวว่าตีกันเหมือนเดิมนะ
0: อ๋อคือต่อให้เปลี่ยนก็ตีเหมือนเดิม
2: ไม่ใช่ดวงแล้วล่ะ
4: มันเป็น culture ของครอบครัวหรือเปล่าไม่แน่ใจอะค่ะ
2: คือ
4: แบบว่าที่บ้านพอเป็นโรงงานไม้เนี่ยมันจะมีโรงขี้เลื่
2: อ
4: ยที่เขาใส่ไม้แล้วก็จะมีคนอะมาเอาขี้เลื่อยไปบิวกับเฮียก็คือหลังจากเลิกเรียนก็จะไปอยู่ในโรงขี้เลื่อยเล่นปลาขี้เลื่อยกัน
2: ปลาไป
4: บางทีก็เล่นกับพวกลูกๆคนงานอย่างเงี้ยก็จะเล่นซ่อนแอบหรือว่าเล่นอะไรผัดโผนอะตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแบบว่าเราจะโตกันมาแบบเป็นเพื่อนกันไม่ได้แบบมีใครเป็นพี่เป็นน้องขนาดนั้นก็เลย
0: ตีกันง่าย
4: ตีกันตั้งแต่เด็กๆเลยแบบว่าอยากจะเป็นคนที่ชนะทุกๆคนแบบว่าพี่ก็อยากชนะน้องน้องก็อยากชนะพี
0: ่ไล่นี้มีใครบ้าง
4: มีเฮียบาส
2: บาส
4: ซึ่งตอนนี้อายุก็เกือบจะ40แล้วก็ยังตีกับน้องอยู
2: ่อย่าง
4: ดิวก็คือตอนนี้อายุ36แล้วก็ยังตีกันอยู
2: ่
4: โบก็ปีนี้ไม่กี่วันนี้ก็จะ30แล้วก็ยังตีกันอยู
2: ่อายุก็ไม่ได้เด็กแหละ
4: ไม่เด็กแล้ว
2: คือขึ้นเลข3กันหมดแล้ว
4: คือเคยสงสัยนะว่าทำไมตีกันมันบอกมันสะใจอ่ะมันแบบ
2: มันดูธรรมชาติแล้วล่ะผมว่าตีก
0: ัน ตีตั้งแต่เด็กไงเคยตีกันจนแขนหักหรอใครตีใคร
5: สนับสนุนโดยเจอร้าวซิลเลยด้วย GOA ซิลแลนด์ Colgate Total
6: หอมกระหอยช่อ
7: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
8: เราตั้งใจทำลูกชิ้น
9: ป้ากำลังเ
10: รียนเพื่อนเ
11: พื่อน
8: ก็เพื่อทุกคนโกเด้งโหเด้งลูกชิ้นคุณภาพของทุกคน
12: The Face Thailand
13: Season 7
14: รอบนี้เราตามหาไอคอนิกคนใหม
15: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมาก
16: ๆถ้าคนคนนั้นคือครูก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
17: สู้กันเลยฮะ
18: สักทียังค่ะ
19: ยังค่ะ
4: คุณควรจะได
5: ้ร่ำขัน
3: ทีละ5
0: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
1: ยกครับ
2: มวยใครนะป
10: to make.
11: Finish your sentence, girl.
10: I'm trying to finish my sentence, but you keep cutting out.
13: กลัวลุงว่ากลับบ้านไป
17: นั่นจะเป็นครั้งแรกที่จารพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกัน
18: ภาคเนี้ยค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
19: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
20: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
21: ติดตามเบื้องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
22: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
23: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
24: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
25: หอมกระหอยช
26: ่อสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้นโฮเด้ง
27: ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
28: เคยตีกันจนแขนหักหรอใครตีใคร
29: ต้องบอกว่าตอนนั้นวิวสองขวบยืนอยู่บนโต๊ะแบบนี้แล้วค่ะเด็กสองขวบอะเน
30: า
29: ะแล้วพี่ชายอะก็แบบฟิลแบบคงไปดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ม
30: า
29: แล้วก็บอกว่าให้เราอะกระโดดลงไปแล้ววิวก็ไม่กระโดดสักทีอันนี้เป็นเสียงเล่าจากเฮียแล้วก็อาม่ามันก็เลยผลักเลยลงไปสิอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งพ่อค่ะตอนนั้นพ่อยังอยู่คือพ่อบิวเสียงแต่บิวอายุ9ขวบแล้วเนาะพ่อก็ยังอยู่แล้วพ่อก็เลยแบบพาเราไปขับมอไซค์เล่นเด็กๆอ่ะก็แบบชอบขับมอไซค์เล่นแล้วพ่อก็เลยเอามือจับเอามือเราอะค่ะจับแขนเอาอีกข้างนึงจับปุ๊บมันตกลงมา
30: อ้าว
29: เอาอีกข้างนึงจับปุ๊บเฮ้ยทําไมแขนมันตกลงมาแล้วพอไปหาหมอหมอบอกแขนหัก
30: คือคุณไม่ร้องเลยเหรอ
29: ใช่บิวเป็นคนที่แบบอดทนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะแบบหมายถึงว่าไม่เป็นคนร้องไห
30: ้
29: ไปเรื่อยๆแขน
31: โชคดีมั้ยหนูยังมีแขนอยู่ตอนเนี้ยลูก
29: ก็เลยเป็นลูกตอนเด็กที่แบบแขนหักต่างๆใช
31: ่แล้วมีแบบไปสร้างเรื่องแบบเลือดตกยางออกอีกมั้ยพี่น้อง
29: โอ้โหถ้าของบิวอะคือแต่ละคนน่ะมันจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันอย่างพอน้องมันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันเคยแบบผักวิวอ่ะหัวดังพุ๊บเลยเอาหัวเราทิ่มลงโซฟาแล้วผักเราอ่ะตอนแรกคิดว่าคอหักตายแล้วแต่ก็ไม่
30: แต่คุณอาจจะไม่รู้สึกคุณไปหาหมออาจจะหักไปแล้ว
31: หักไปแล้วแล้วไม่รู้ไงเหมือน
29: แล้วก็
31: ดีเอามือจับแฮนด์
29: ใช่
30: เคยแบบมีแทงปากกันด้วย
29: เอาอีกแล้วตอนเด็กๆก็คือบ้านเป็นโรงไม้เนาะแล้วก็พี่ชายอ่ะคือตอนเด็กๆอ่ะค่ะคือต้องบอกว่าคุณพ่อเป็นคนสังสรรค์มากบ้านเรามีโต๊ะสนุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบชอบจัดโต๊ะจีนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วพอตอนกลางคืนน่ะเด็กๆก็จะมารวมกันเคยเล่นเตยมั้ยคะแบบว่าที่แบบเป็นเลขอ่ะแล้วก็เอาหนังยางกระโดดอย่างเง
30: ี้
29: ยแล้วก็กระโดดขาเดียวกระต่ายขาเดียวไปตามเลขด้วยความที่เราเป็นเด็กสุดตอนนั้นเราป.2แล้วเราอ่ะกระโดดไม่เป็นพี่ชายก็หวังดีแล้วตอนนั้นแต่พ่ออ่ะคือหลับไปแล้วนะกับแม่พี่ก็เลยไปเอาไม้ในโรงงานไม้ยาวประมาณเท่านี้เพื่อให้เรา
30: อ
29: ่ะมาค้ำแล้วกระโดดเพราะว่าบิวยังเป็นเด็กกระโดดกระต่ายไม่เป็น
30: ครับ
29: เสร็จปุ๊บบิวก็ไม่แน่ใจกระโดดอีท่าไหนคือจำความไม่ได้แต่ว่าไม้อะค่ะมันแทงเข้าไปในปาก
30: มันอีท่าไหนมันอาจจะกระโดดอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอ
29: ไม่ใช่
30: อย่าง
29: น
30: ี้
29: ปากข้างในพี่ลองหรือว่าทุกคนที่ดูอยู่ลองเอาลิ้นอะแตะตรงที่มันนิ่มๆอะเพดานปากอะตรงนั้นอะทะลุเลยทะลุเข้าไปเลยเพราะว่าไม้ที่มันเป็นไม้ที่เราน
30: ี่นะนี่นะ
29: ตรงใกล้ๆลิ้นไก่อะมัน
30: พี่ไม่มี
31: ลิ้นดันเข้าไปสุดเลย
30: มีเหรอลิ้นไก่มี
29: นิ่มๆๆ
31: ในสุด
29: นิ่มๆ
31: ตรง
30: เ
31: นี้ยมันเป็นกระดูกใช่มั้ยเข้าไป
30: เนี่ยเป็นกระดูก
31: ตรง
30: ไหน
31: ตรงนี้
29: ทะลุปุ๊บเข้าไปเลยใช่แล้วก็โผล่อีกทีนึงก็คือเลือดออกใช่มั้ยโผล่อีกทีนึงก็คืออยู่ห้อง ICU แล้วหมอก็คือเย็บใหม่ละลายให้อุ้ยพ่อโกรธมากเนี่ยค่ะเล่นประมาณนี้ตั้งแต่เด็กๆที่บ้านเรา
30: ครอบครัวไอ้มันเชื่อมากนะครับเล่นอะไรประหลาดๆทั้งนั้นเลยบางทีอาจจะไม่ประหลาดแต่มันจะเกิดการผิดพลาดได้อุบัติเหตุ
29: คือเหมือนกับเอาง่ายๆครอบครัวเราอะสมมติคืออันนี้เราฟังจากแบบคุณธนินหรือว่าคนที่แบบมองมาอย่างพี่บุ๊คคุณธนินหรือว่าสุธีที่แบบว่าเป็นแฟนของพี่น้องเราอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าความพิเศษของบ้านนี้ถ้าเวลานั่งอยู่กินข้าวอยู่เงี้ยสามารถจะไปโรงพยาบาลก็ได้สามารถจะโกรธกันไปเลยก็ได้
30: ความสามารถพิเศษ
29: ความสามารถพิเศษคือสามารถทำให้สถานการณ์ที่มันปกติอ่ะกลายเป็นสงครามได้กลายเป็นแบบอยู่ดีไปโผล่โรงพยาบาลก็มีตลอดบ่อย
30: วันนี้นะฮะเรามีแพ็กเกจใหม่มานำเสนอสวยงามมากๆแต่คนพรีเซนต์ยังเป็นคนเดิมแล้วก็สวยเหมือนเดิมพี่ปุ๋ยค่ะ
32: สวัสดีค่ะพี่หอม
30: แม่สวัสดีค่ะอุ้ยสวยงาม
32: สวยงามคือ
30: พี่ไง
32: อ๋อ

0: พิมพ์มาแพ็กเกจใหม่แพ็กเกจใหม่ก็สวยครับ
1: แม่จะมาแต่งมาล้างหน้าให้บอกวันนี้แม่แต่งหน้าสวยนะ
0: ขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตนะวันนี้ขอบอกเลยปุ๋ยล้างหน้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคเคเบิลทีวีมาจนดิจิตอลมาจนปัจจุบันนี้มัน10กว่าปีแล้วแล้วล้างแบบว่าไม่บรรยัดบรรยังเลยวันนี้ผิวหน้าดีได้เนี่ยเพราะนี่ค่ะคุณผู้ชมขานะฮะไทรเจน่าตัวนี้เมื่อก่อนพูดแทบตายไม่มีใครสนใจไม่มีใครใส่ใจนะแต่ตอนเนี้ยไทรเจน่าเขาดีจริงคนซื้อซ้ำจริงคนเห็นผลจริงและอยู่ได้ยาวนานเป็น10ปี17ปีเท่าปีที่18เพราะอะไรคะผลลัพธ์มันอยู่ที่นี่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดรายการนี้รายการแรกเลยค่ะขอบอกเนี่ยนะฮะตัวนี้ 15X หรือนะฮะไทรเจน่านะTime Reversal Collagen Serum มีชื่อเอกลักษณ์เฉพาะนะคะชื่อว่าคอร์โรโปค่ะช่วยเสริมนะคะการทำงานของคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวแลดูกระชับนะคะแล้วก็เรียบเนียนนะคะดูขุ่นขนตื้นขึ้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะดูด้วยตาจะรู้สึกว่ามันเข้มข้นหรือไม่มาดูนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่เอ้าอุ้ยอุ้ย
2: เฮ้ย
0: ครับเข้มข้นไหม
2: เ
0: ข้มข้นแบบนี้เหนียวไหม
2: ครับ
0: คิดว่าจะเหนียวไหมคะลองดูนี่ค่ะพี่หอยลองไหมคะได้ค่ะ
2: นิดเดียวฮะ
0: ได้ค่ะนิดเดียวก็ได้ค่ะนะฮะนะลองเลยค่ะนะฮะ 15X ตัวนี
2: ้
0: ที่คุณกำลังเห็นอยู่นะฮะตัวนี้นะคะไม่เหนียวเนื้อหนักคืนความชุ่มชื้นได้72ชั่วโมง3วันเต็มๆรีบโทรที่1577
2: ครับ
0: 1577หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะนะคะที่ Terragina Band นะคะปกติปุ๋ยเคยให้เพียงแค่210-200สายวันนี้ไม่ปกติเปิดตัวใหม่เอากันเต็มๆเลยค่ะ310-300สายกับแบบนี้ค่ะ1กระปุกใหญ่คุณได้เพิ่มอีก1กระปุกใหญ่และก็ยังได้นะคะขนาดพกพาไปอีก2 4ชิ้นแบบนี้ราคาเกือบหมื่นหรือ 9,400 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาท2,900 ในราคาแบบนี้เนี่ยหนึ่งกระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมพกพาอีก2เซรั่มล้วนๆแบบนี้จ่ายเพียงแค่2,900ปกติจะเกินกว่า2,900แต่วันนี้ให้แค่2,900แล้วได้แบบนี้ใช้ไปเลยคุณขานะฮะเกือบ5เดือนค่ะนะกด1577 1577แบบนี้คุณผู้ชมขาไทรเจน่าไม่ว่าจะพัฒนาสูตรขนาดไหนนะคะพรีเซนเตอร์ยังคงเป็นกลุ่มเดิมนะคะหน้าเดิมๆกันทั้งนั้นออกมายืนยันการันตีอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะคะว่าพวกเราใช้จริงพวกเราเห็นผลจริงพวกเรากล้ายืนยันจริงๆนะคะไม่งั้นคงไม่มาแบบนี้นะคะรีบโทรที่1577
2: ครับ
0: 1577หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะนะคะที่ Terragina Band นะคะกับแบบนี้ค่ะ1กระปุกใหญ่คุณได้เพิ่มอีก1กระปุกใหญ่และก็ยังได้นะคะขนาดพกพาไปอีก24ชิ้นแบบนี้ราคาเกือบหมื่นหรือ 9,400 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาท
1: เออวันนี้ขอบคุณแม่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: พร้อมกับหอยช่อ
4: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ์
6: ปากเหม็นแน่ๆ
7: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
8: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
9: มัดรวมทุกพลัง
10: พลังฟ้า
9: ท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล
11: จงทำนายดวงชะตาเจ้าของเสียง
12: ดวงนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งชีวิต
13: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
9: The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
14: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
3: ่หอมกระหอยช
15: ่อสนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
1: ผู้หญิงกับผู้หญิงล่ะ
2: เออ
1: ผู้หญิงกับผู้หญิงอันนี้ก็คือ
5: มีปะทะกันบ่อยไหม
1: โอ้บ่อยเรื่องการแย่งของหรือบางทีแบบน้องผู้หญิงเงี้ยชอบแบบเอาของเราไปเราไม่บอกด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ว่า

0: การจัดการคืออะไรเพราะเราโตมากันแบบนั้นไงโตมากับการตีกัน
1: ครับ
0: ตีกันใครชนะคนนั้นชนะก็จะมีการแบบว่าใช้แบบ
2: ใช้กำลัง
0: กันใช่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช้กำลังยังไง
0: ก็ถ้าเป็นบิวทำมันก็ตีบิวถ้าบิวถ้ามันเอาของบิวไปไม่บอกก็ตีกันคือด่าอย่างเดียวไม่สะใจต้อง
2: ตีกันแล้วเริ่มตียังไง
0: บางทีก็ตบหัวตบหลังหรือบางทีก็ต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกนะแบบบ้านบิวคือไม่ใช่ว่าเราชอบคนเดียวนะทุกคนชอบแบบ
1: ชอบแบบนี
0: ้มันโตมากับสิ่งแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกจนถึงตอนนี้40ยังตีกันอยู่เลยทุกวันนั่งถ่ายคลิปอยู่ก่อนถ่ายคลิปแบบไม่ได้เรคคอร์ดเงี้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะแล้วแบบชอบ
1: ไม่ใช่ทำเพราะคอนเทนต์
0: ไม
1: ่มันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เราเป็นอยู
0: ่ใช่แต่ตอนนี้จะเป็นโบกับเฮียซึ่งพอเราตีกันมันก็จะยกกล้องขึ้นมาถ่ายมันก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์ใช่ค่ะก็แบบมันคือชีวิตเท่ากับคอนเทนต์มากกว่า
1: ตีกัน
0: ชอบตีกัน
1: แบบนี้แต่รักกันใช่ไหม
0: รักกันนะแต่ไม่บอกเป็นแบบ
1: วิธีการบอกรักของครอบครัวคุณคืออะไรอ่ะ
0: ก็จะเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าไปกินข้าวกัน
1: นี่คือการ
0: ไปกินอะไรอร่อยๆกันใช่แบบเราจะรู้กันอ่ะคือการตีกันคนอื่นอ่ะตีความว่าแบบเฮ้ยใช้ความรุนแรงหรือเปล่าแต่บ้านเราอ่ะความรุนแรงคือความรัก
2: มันยังไงวะ
0: เฉพาะกันแค่3คนนี้นะ
1: อันนี้เดี๋ยวผมขอโทรหาสสส.นิดนึงได้มั้ย
2: คะงงใช่มั้ยคะ
1: ปรึกษาว่ามันเป็นแบบนี้แต่ก็รักกัน
0: เคยแบบนั่งคุยกันนะว่าแบบว่าเอ้ยทำไมเราถึงชอบตีกันนะมันสนุกอ่ะเรา3พี่น้องอ่ะเราไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับคนอื่นอยู่แล้วนึกออกป่ะแต่เราเกิดมาด้วยกัน3คนแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่แบบเราทำได้แก่กันแค่นี
1: ้
0: แล้วมันสนุกมันมีคนที่แบบโต้ตอบกันแบบต่อยมาต่อยกลับตีมาตีกลับมันเป็นเซฟโซนอ่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้แบบไฟกันเนี่ยไฟติ้งกันอ่ะมันเหมือนการออกกำลังกายแบบมันคือการแสดงความคิดถึงที่ไม่มีใครเข้าใจ
2: ก็เป็นการปล่อยพลังอย่างหน
0: ึ่
2: งคนที่มันแมทกัน
0: ใช่ใช่
2: มีโกรธไหม
0: เคยมีโกรธไหม
2: ต่อยรอบนี้มึงต่อยแรงมาก
0: นี่ก็มีแบบว่าเล่นแรงมากหรือบางทีแบบอีกคนนึงยังเครียดอยู่ยังไม่ได้มีอารมณ์ฟิลเล่นอะไรเงี้ยอย่างแบบไปเชงเม้งอย่างเงี้ยก็ไปปาดอกดาวเรืองกันบนหลุมศพพ่ออะไรเงี้ยก็จะสนุกใช
1: ่ปาปึ๊บไปอยู่นี่หลายแบบเขาเรียกอะไร
0: วงซุย
1: แล้วก็ปากันอยู่อย่างเงี้ยอยู่หน้าหลุมศพคุณพ
0: ่อใช่คือจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนๆเพิ่งมาเห็นในโซเชียลใช่ป่ะจริงๆคือปากันตั้งแต่คือพ่อตายไป20ปีแล้วคือปากันมาตลอดเพราะว่าแบบเหมือนแบบเฮ้ยทำไมทำไม่ดีวะปาล่าสุดมันอัพเลเวลคือเอายัดเข้าไปในกุ้ง
1: เอาดอกดาวเรือง
0: มันคือตอนนี้ไม่ได้แบบใช้กำลังขนาดนั้นแหละแต่ใช้อะไรก็ได้ที่ทำให้อีกคนนึงทุกทรมานที่สุดมันคิดยังไงไม่รู้ว่าเอาดอกดาวเรืองไปยัดในเสื้อผ้า
2: สมมติว่าเสื้อผ้าที่เราอยู่ข้างนอกเปิดเกงมาแล้วก็ยัด
0: ถูกต้องเพราะว่าเวลาที่เหงื่อมันออกมันจะเหนียวแล้วดอกดาวเรืองมันติดผิวอ่ะมันคัน
1: ทรมานมากนะ
0: แล้วสะใจแบบยิ่งยัดได้ยิ่งสะใจแล้วยิ่งแบบอัดหน้าได้ยิ่งสะ
2: แต่ว่าของเส้นยังไม่เคยนะหยิบของเส้นขึ้นมาปาอะไรย
0: ังมีโบเอาทูบจี้เฮีย
1: เอาทูบจี้โบเอาทูบจี
0: ้เหมือนขอพ่อเยอะเกินไปแล้วก็จี้เลยใช่
1: ไม่ไหม
0: ฮะมันก็จี้กลับ
1: มันก็จี้กลับ
0: ใช่เอาทูบจี้กัน
1: จี้มาจี้กลับ
2: แล้วที่บอกว่าบางทีน้องใช้ของเราไม่ได้บอกเราแปลว่าเราสองคนนี้ใช้ของส่วนตัวร่วมกันหรอ
0: ไม่ได้ใช้ร่วมกันคือน้องอ่ะมันชอบมาใช้ของพี่โดยไม่ขออ
1: ย่างเช่น
0: บิวให้พี่หอมกับพี่หอยลองคิดว่าอะไรก็ตามที่น้องสาวยืมเราที่แปลกที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราโกรธมากเลยแต่เราก็โกรธมันไม่ลงไม่ใช่
2: แปะจูบ
0: ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะกางเกงใน
2: ไม่ได้นะ
0: มันเอากางเกงในเราไปใส่ตอนนั้นมันเป็นเด็กอ้วนไงบิวสงสัยว่าทำไมกางเกงในเราก็ซื้อมาใส่เอสนี่หว่าทำไมมันเหมือนกับมันใหญ่แล้วมันแบบขอบมันยาน เพราะมันเอาไปใช้บ่อยเคยเอาเสื้อในบิวไปถึงขั้นว่าแบบจนเหลือแต่โครงอะไอตรงที่มันเป็นผ้ามันเลาะออกหมดเลย
2: ก่อนที่จะมีลูกอะเคยโดนหมอดูทักว่าอะไร
0: มันเหมือนหมดคำถามแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยดวงเราจะมีลูกไหมปรากฏว่าเขาบอกมีนะกำลังจะมาด้วยตอนนั้นเดือนมกราคมกุมภามันท้องพี่ท้องได้สักประมาณ7วีก็หลุด
2: แล้วสุขภาพหลังคลอดล่ะเราต้องดูแลตัวเองยังไง
0: ก่อนท้องอ่ะบิวหนักประมาณ55-53แต่พอมีน้องอ่ะบิวน้ำหนักเพิ่มไป30โลตอนจะคลอดอ่ะค่ะหนัก 83.4 คลอดเสร็จปุ๊บคลอดผ่าคลอดนะน้ำหนักลงไป 79.4 หายไปเป๊ะเลย
3: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: าบ้าง
1: แม่ยิงหายไปไหนมากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่เขตเคยคุกเข่าขอพลายแต่งงานวันนี้เขตคุกเข่าขอให้พลายให้อภัยเขต
3: ฉันไม่ได้แค่อยากมีความสุขแต่ฉันอยากให้แพรนวลเจ็บปวดที่สุด
4: เจ้านางจะทำยังไงล่ะคะ
5: มาทำไม
6: สนับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียเทควีและเทคเอส

0: รรยากาศดีจังเลยนะคะ
1: ผมตั้งใจจะปลูกบ้านไว้บนที่ดินผืนนี้จะปลูกต้นลันธมไว้รอบบ้าน
0: บ้านของคุณก็จะอบอุ่นไปด้วยความรักอันมั่นคงของดอกลันธมค่ะ
1: บ้านของเราครับแม่หญิงจะกลับเมืองไทยจริงเหรอครับ
0: เมืองไทยเป็นบ้านของฉันค่ะ
1: แม่หญิงมาใช้ชีวิตอยู่กับผมที่นี่นะครับผมรอคอยแม่หญิงมานานผมไม่มีวันปล่อยแม่หญิงไปไหนอีกแล้ว
0: คุณต้องอยู่กับความจริงนะคะหล่าเฟิงคุณมีคู่มั่นแล้ว
1: แล้วแม่หญิงมีคนรักแล้วหรือยังแม่หญิงมีคนรักแล้วใช่ไหม
0: เคยมีค่ะ

0: านกับผมนะครับ
1: คุณอย่าทำให้ฉันลำบากใจจนต้องหนีไปจากคุณเลยค่ะลับเบิร์ก
0: ผมรู้ว่าแม่หญิงรักผม
1: ฉันไม่เคยพูด
0: สายตาของแม่หญิงบอกผมหมดแล้ว

0: นางคะแม่หญิงแพลนวลกับใจหลาเปิงกลับมาแล้วค่ะ
1: ปล่อยให้มันสำลักความสุขไปก่อนที่จะตายทั้งเป็น

0: จ้านายมีอะไรจะคุยกับฉันหรอคะ
1: ตองริวจะเลือกชุดกับเครื่องประดับให้คุณแพรนวลใส่ไปงานเลี้ยงคืนนี้ค่ะแต่ไม่มีชุดฝรั่งแบบพี่เรืองระยับหรอกนะคะ
0: ฉันชอบชุดแบบไทยเขินมากกว่าค่ะ
1: คุณแพรนวลใส่อะไรก็สวยค่ะเดี๋ยวตองริวจะเลือกชุดที่เหมาะให้เอง
0: รบกวนด้วยนะคะ
1: ยินดีมากค่ะ
0: เชิญค่ะ
1: นั่งก่อนค่ะ
0: โอ้โหสวยมากเลยนะคะ
1: ตัวนี้เป็นไงคะ

0: ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งเป็นเกียรติของผมที่พันตรีกิตกับครูบุญสิงห์มาร่วมรับประทานอาหารค่ำด้วยแล้วคุณคือ
1: ตวนครับ
2: ในตวนเป็นพ่อค้าชาวไทยแล้วก็เป็นสหายของพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จักครับ

0: น้องตองริ้วและแพรนวลยังไม่ลงมาอีกหรอก
1: คงยังแต่งตัวไม่เสร็จ
0: ปล่อยให้แขกรอไม่มีมารยาท
2: ขอโทษที่มาช้าค่ะ

0: เชิญครับแม่หญิง
1: เชิญครับ

0: คงมีคนเคยชมแม่หญิงแพรนวลว่าใส่ชุดไทยเขินได้งดงามมากเหมือนที่ผมชื่นชมอยู่ในตอนนี้แม่หญิงแพรนวลให้เกียรติเต้นรำกับผมได้ไหมครับ
1: ปากเหม็นแน่ๆ
2: พอเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: Is that good?

0: ให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงครั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
2: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
3: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
2: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
1: เป็นแฟนกันนะ
4: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมนิสาตอบมาดิ
5: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
6: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
7: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
8: ดูทีวีกด

0: 33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เจ้าซัฟเฟอร์เจอกัน Impact วันที่3ตุลาคมนี้เวลา 15:00 นพบน้ำตาลพิจักขณาและตีธนพลได้ฮอสิบ Impact เมืองทองธานีสนับสนุนโดย
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
4: ช้
3: าหร
4: ือ
3: ย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบมาวันแม่
5: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
2: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: สนับสนุนโดยไฮลักซ์ทราเวลเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บรู
6: คงมีคนเคยชมแม่หญิงแพรนวลว่าใส่ชุดไทยเขินได้งดงามมากเหมือนที่ผมชื่นชมในตอนนี
7: ้ต้องขอบคุณเจ้านางตองริ้วค่ะที่หาชุดสวยๆให้ฉันใส
6: ่ผมว่าคนสวยอย่างแม่หญิงแพรนวลใส่ชุดอะไรก็สวยทั้งนั้นแหละครับ
8: แต่งตัวไม่เข้ากับงานไม่รู้จักกาลเทศะ
7: ตองริ้วเป็นคนขอให้คุณแพรนวลใส่ชุดเหมือนตองริ้วเองละค่ะเพราะเราไม่ชอบใส่ชุดตะวันตก
8: โลกพัฒนาไปไกลละเลิกคร่ำครึสักที
9: ถ้าวัตถุเจริญแต่ใจคนต่ำลงผมยอมใช้ชีวิตเรียบง่ายดีกว่าครับ
8: คิดแบบสามัญชนก็เป็นได้แค่สามัญชน
6: การดูถูกคนอื่นมันน่ามีเกียรติตรงไหน

0: ผมกับทหารที่รออยู่นอกเมืองเวียงขินจะเดินทางกลับประเด็งก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: หวังว่าจะไม่เปลี่ยนใจอีก
0: เจ้านางตองริ้วให้อภัยผมแล้วผมก็จะเดินทางกลับแบบสบายใจโดยไม่ต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต
2: ลูกผู้ชายทำผิดก็ต้องกล้ารับผิด
3: เอาล่ะครับแด่มิตรภาพของพวกเราทุกคนดื่มครับ

0: กลับมาคือยังไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายเมื่อไหร่ฟังเสียงของชาวบ้านค่ะ
1: ตรงเสรีไทย52ค่ะก็เท่าเข่า
2: เท่าเข่า
1: ค่ะก็เดินลุยออกมาจากหมู่บ้าน
2: ใช่
1: เพื่อออกมาซื้อของ
2: กิน
1: ใช่น้ำดื่มก็ยังพอมีเดินมาซื้อเซเว่นได้อยู่เพราะว่าเซเว่นพวกน้ำยังพอมีให้กินแต่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารแห้งหรือว่าอาหารแช่ฟิตเนี่ยจะไม่มีแล้วครับ
3: ทางหน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามาถึงบ้างยังพี่ที่
1: ไม่มีเลยค่ะคุยกันเองเลยไม่ได้มีใครออกมาช่วยมาถามหรืออะไรเลยค่ะก็อยากให้หน่วยงานราชการอะค่ะลองมาติดตามดูตามหมู่บ้านเนาะเขาอาจจะเดือดร้อนความลำบากมันก็มีอยู่คืออาหารการกินอะมันต้องเดินออกมาไกลแล้วก็มาไกลปุ๊บก็ไม่มีของให้เราซื้ออย่างเงี้ยค่ะกังวลอย่างเดียวคืออยากให้น้ำมันระบายออกหน่อยเพราะว่ามันออกมาจากหมู่บ้านไม่ได้กลัวมันเพิ่ม
4: ฝนมันก็ตกเรื่อยเลยเนาะไม่หยุดเลยนะฝน
3: ระดับน้ำเนี่ยทีเนี่ยมันลดลงบ้างไหมใน4วันเนี่ย
1: ไม่ลดเลยครับ
3: มันไม่ลดเลย
1: ค่ะใช่ไม่ได้เลยก็ยังขังอยู่ตรงนั้นเลย
4: หลายวันกลัวเดี๋ยวน้ำจะเน่า
1: หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช
0: ่มีพนักงานขับรถเมย์คนนึงค่ะสาย 1-50 บอกกับทีมข่าวว่าก็นำรถเข้ามาวิ่งเป็นรถใหญ่ที่ยังสามารถวิ่งได้นำมาวิ่งเป็นการเฉพาะกิจค่ะการนำรถมาวิ่งแบบนี้ต้องอาศัยทั้งความพร้อมของรถและกำลังใจของคนขับเพราะว่าสภาพน้ำท่วมค่อนข้างสูงแต่เมื่อเห็นว่าชาวบ้านยังติดอยู่ในพื้นที่ก็ต้องพยายามให้บริการต่อไปโดยยืนยันว่าจุดนี้แทบไม่มีหน่วยงานเข้ามาถึงพี่น้องประชาชนขณะที่มีผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าจำเป็นจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอนัดรับยาต้องลุยน้ำออกมาด้วยตัวเองโชคดีที่บางช่วงมีรถโดยสารประจำทางวิ่งเข้ามาให้บริการพอดีแม้ว่าจะต้องขับฝ่าน้ำที่ท่วมสูงก็เปิดรับส่งประชาชนไม่คิดค่าโดยสารให้ชาวบ้านสามารถออกจากพื้นที่ไปหาอาหารไปซื้อเสบียงต่างๆแล้วก็ให้ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลด้วยลองฟังเสียงของผู้สูงอายุรายนี้ค่ะ
5: แค่นี้เลยค่ะเนี่ยเลยก็ต้องเดินออกมาแล้วเนี่ยรถเมย์พาไปต้องขอบคุณรถเมย์มากๆเลยเราไม่เก็บตังค์ด้วยพาเข้าพาออกพาเข้าพาออกก็นี่แหละเข้าออกลำบากรถออกมาไม่ได้แล้วก็ถ้าปลาอาหารนั่นแหละก็คงไม่มีใครมาช่วยหรอกตรงนี้มันไกลปืนเที่ยงก็ต้องวิ่งกันออกมาเองเนี่ยนี่ป้ามาโรงพยาบาลหมอเรียกป้าต้องล้างแผลหมอบอกคุณป้าวางไว้อีก2วันมันจะเน่าแล้วคุณป้าต้องออกป้าเลยต้องลุยน้ำ2ชั่วโมงแล้วก็มาขึ้นรถลูกเขาเนี่ยเนี่ยป้าเขาอยู่ในซอยข้างในเนี่ยดูในซอยไม่เห็นเลยแถวนี้ยังไม่มีมาเลยมันคงไกลอะค่ะเราอยู่ใกล้แสนแสบด้วยถ้าแสนแสบไม่ลงเราก็ไม่ลง
6: ชาวบ้านยังบอกด้วยนะครับว่าการระบายน้ำจุดนี้เนี่ยทำได้ยากนะฮะน้ำท่วมยืดเยื้อเข้าสู่วันที่4โดยพื้นที่ซอยสุดสยามนะครับอยู่ใกล้กับคลองแสนแสบทำให้การระบายน้ำในจุดนี้นี่เป็นไปอย่างล่าช้าแล้วก็ยากลำบากแล้วก็ระดับน้ำนี่ยังคงท่วมขังเป็นวงกว้างสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้เช่นเคยครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับทุกพื้นที่เลยครับอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินลุยน้ำออกมาเองได้นะฮะนอกจากนี้ครับยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสวนป่าบางกอกคาเฟ่ซึ่งขณะนี้นะครับทางทีมข่าวยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็ยังไม่ทราบสถานการณ์ภายในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ภายในคาเฟ่ครับว่าตอนนี้เนี่ยยังได้รับการดูแลและมีอาหารน้ำรวมถึงความปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะสวนป่าบางกอกคาเฟ่
0: ค่ะ
6: โอ้หลายจุดเลยนะฮะ
0: ค่ะ
6: เมื่อสักครู่นี้ทางทีมของโหนกระแสเขาก็ลงพื้นที่ไปแถวแถวแฮปปี้แลนด
0: ์ค่ะ
6: แถวแถวลาดพร้าวโอ้โหเขาส่งรูปมาให้ดูหนักเลย
0: จุดนั้นหนักนะคะ
6: หนักเลยฮะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่ด้วยคือดินนะฮะดินหมายถึงตัวดินดินเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวของฝนกระแสเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยส่งภาพมาให้ดูเนี่ยฝนยังตกอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเนี่ยฮะอันนี้เส้นลาดพร้าวนะ
0: ค่ะโ
6: อ้เนี่ยครับแต่ดูเมื่อกี้เนี่ยอันเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมแฮปปี้แลนด์
0: ลาดพร้าวค่ะ
6: เนี่ยที่จะเลี้ยวขวาก็แฮปปี้แลนด์นั่นแหละเนี่ยคุณผู้ชมฝนยังตกอย่างเงี้ย
0: จุดนี้ก็คือเดอะมอลล์บางกะปิ
6: ใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเดอะมอลล์บางกะปิโอ้โห
0: ค่ะ
6: โอเคคุณผู้ชมครับคือไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะคุณผู้ชม

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่าง

0: ประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: ผู้ชมครับพบกับเราอีกครั้งกับคุยเฟื่องเรื่องโอสถรายการสุขภาพกับแพทย์ทางเลือกด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนและไทยประยุกต์นั่นเองนะครับด้วยวิถีธรรมชาติและก็สมุนไพรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าครับไปชมกันเลยครับ
1: ถังเช่าหรือตั้งถังแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
0: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธแล้วกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
0: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
0: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
2: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
0: ครับ
2: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
0: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
2: ใช่ครับ
0: เขาเชื่ออย่างนั้น
2: ใช่
0: อันนี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
2: ทฤษฎีจีนเลยครับ
0: ทฤษฎีจีน
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
0: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
2: ร้อน
0: หยางร้อน
2: แรง
0: ร้อนแรง
2: กลางวันส่วนปอดเป็นยินของปอด
0: uh-huh.
2: บำรุงยินของปอดยินนี่เป็นส่วนชุ่มชื่น

0: คืออ่อนนุ่มสังเกตว่าปอดชุ่มชื่นมันเกี่ยวกับสารน้ำการหายใจนะครับก็จะเป็นการบำรุงยางของไตและยินของปอดตัวเดียวเนี่ยครับ
1: ครับตกลงมันเป็นหนอนหรือมันเป็นเห็ดครับ
0: มันเป็นพืชเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
1: เอาง่ายๆคือเติบโต
0: ในป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน
0: เน
1: ี่
0: ยเป็นเห็ดแล้วในปัจจุบัน
1: ที่เราทานที่เราทานกันมันเป็นกลายเป็นเห็ดแล้ว
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
1: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
0: ที่ราบสูงทิเบตทิเบตชิงไห่เสฉวน
1: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
0: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อกี้พยุทธ์กล่าว
0: จะต้องพบจะพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
1: ี
0: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ที่ 4,500 เมตร
1: ล้มไหมครับ
0: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
1: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
0: ครับชงน้ำร้อน
1: ไม่ได้
0: โอ้โหเรื่องใหญ่มาก
1: ไม่มีทางร้อน
0: ไม่ร้อน
1: นะครับ
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
0: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
1: ครับ
0: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
1: เห็ด
0: เชื้อ
1: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
0: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีๆอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
1: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
0: เจ้
1: าเห็ดตัวนี
0: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
1: ครับ
0: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
1: ครับ
0: น
1: ี้
0: จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
1: ทิ้งเอาไว้อีก
0: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
1: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
0: ในที่ราบสูงที่เบต
1: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
0: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
1: เป็นอีกกลุ่มเลย
0: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
1: ทิเบตนะครับ
0: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ยสูง
1: สูงที่สุด
0: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
1: หนอนไม่เหมือนกัน
0: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
1: ับ 13ปล้องนะครับ
0: แต่ว่านับยากแล้ว
1: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
0: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
1: ฮะ
0: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
1: 4คู่ครับ
0: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
1: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
0: จับกินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
1: ้อันนี้ผม
0: อันนี้เป็นของ
1: ทิเบต
0: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
1: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
0: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของถังเช่าจากเสฉวน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
0: อันนี้เป็นแบบ
1: ยางครับ
0: ปลอมกันแบบ น่าเกลียด

0: ยางทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าเกลียดมาก
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
0: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
1: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
0: นั่นแน่
1: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
0: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
1: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมๆของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
0: ้
1: และเห็ดชนิดนี
0: ้
1: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่
0: เราเล่ากันมา
1: ครับถ้าเปิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
0: พัน
1: โดยส
0: ิ
1: ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
0: คนละตัวละ
1: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
0: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
1: มี
0: แต่คงไม่เท่ากันกับทางเช่าที่เป็นหนอน
1: กันมาก
0: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
1: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
0: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
1: ้ถังเช่าสีทอง
0: ถังเช่าสีทองเอาล่ะครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
1: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
1: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
0: ม
1: เอามาตุ๋นไก่
0: ก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
1: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
0: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
1: ใส่ถังเช่าครับ
0: ใส่เยอะไหมคราวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
0: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
1: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาวคาว
0: มีครับมีกลิ่นนะ
1: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวคาวเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
0: ไม่รู้สึกอะครับผมว่านะในจำนวนนี้ไม่รู้สึก
1: ลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
0: นี่แหละครับ
1: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
0: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ ไม่มีรสแล้วครับ
1: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับ
0: ครับ
1: แต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตุ๋นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
0: โอ้ครับ
1: หรืออีกวิธีนึงซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมาหนึ่งตัว
0: ครับผม
1: ใส
0: ่น้ำร้อนลงไปเลย
1: อย่างนี้แหละครับ
0: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเราเนี่ยแท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
1: นอกจากเมื่อกี้นี้
0: ที่เราคุยกันไป
1: แล้วว่
0: า
1: เรื่องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมคร
0: ับ
1: มันมีอันหนึ่งซึ่งมันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
0: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที่
1: หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
0: โอ้บางพันที่ไม่ใช่
1: แบบ
0: นี้
1: ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบยาน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: มันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
0: อ๋อตันอย่างนี้เลย
1: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลืองคุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
0: ครับผม
1: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
0: ที่พี่คุยไว้ตั้งแต่ต้นเหมือนกัน
1: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
0: ไม่มี
1: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอื่นไม่มีแน่นอน
0: ถ้าหากออกมากลวงปั๊บ
1: ไม่ใช่
0: อาจจะเป็นรถด่วนยัดไส้มานะครับไม่ใช่
1: แล้วก็มีอีกอันนึงมันมีถังเช่าปลอมอีกชนิดนึงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถังเช่าปลอ
0: ม
1: คือเขาเอาถังเช่าไปต้มน้ำแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วมาทำแห้งแล้วมาขายเรา
0: เอาน้ำไปกินซะแล้ว
1: น้ำไปกินแล้วรอบหนึ่ง
0: ทำไมช่างฉลาดแบบนี้แต่เป็นการฉลาดที่แย่มากหลอกลวง
1: เราก็จะดูได
0: ้ครับผม
1: เราจะดูได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของดีเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองเนี่ย

0: เจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
1: โอเค
0: อันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเกิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
2: เอาละครับ
3: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: าคุยตอบข้อข้องใจเรื่องถังเช่ากันดีกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบเรื่องราวดีๆของเขาแต่บางคนก็ยังไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหรือว่ามีโทษทางด้านไหนบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้มาไขข้อข้องใจกันเขาบอกว่าถังเช่าที่เป็นหนอนเนี่ยมันทานเข้าไปมีทั้งหนอนมีทั้งเห็ดสองอย่างเลยเมื่อกี้บอกเห็ดไปเติบโตเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ไปเติบโตอยู่ในตัวหนอนแล้วมันก็ออกมาจากตัวหนอนได้แล้วถ้ามันกินเข้าไปในร่างกายอ่ะเขาบอกว่าหนอนจะไปโตในร่างกายเราได้ไหมไปแพร่พันธุ์ได้ไหมหรือว่าไอ้ตัวเห็ดมันไปแพร่พันธุ์ของเราได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ฟังดูมันน่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: ว่าหนอนแล้วก็ไปควบคุมหนอนอะไรพวกนั้นต้องบอกงี้ครับเห็ดกับหนอนเนี่ยมันเป็นคู่กันเห็ดชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปเจริญเติบโตกับหนอนชนิดอื่นได
0: ้
1: ก็ต้องเป็นหนอนชนิดเนี้ยนะก็คือพอเห็ดตัวเนี้ยพอมันไปแตะผิวหนอนมันมีการสื่อสารกันมันทำให้เห็ดสามารถจะสร้างท่อทะลุผิวเข้าไปได้เป็นหนอนชนิดอื่นไม่สร้างนะเพราะนั้นเป็นคนไม่ต้องห่วงเลย
0: ครับผม
1: อันที่สองระบบภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยซับซ้อนกว่านอนมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรากินสปอร์เห็ดเข้าไปสปอร์นั้นจะไม่เจริญเติบโตในคนได้แน่นอนเหมือนกับเวลาเรากินสปอร์ยาอื่น
0: ๆครับ
1: ลิ้นจืออะไรพวกนี้ก็ไม่เจริญแน่นอนเพราะว่าลงไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันเราจริงๆระบบการย่อยของเราเนี่ยก็ทำลายหมดแล้วแล้วผิวเราเนี่ยเห็ดไม่มีทาง
0: ไม่มีทางงอก
1: ไม่มีทางงอก
0: ทางเช่านี่ปลอดภัยแค่ไหนมีผลวิจัยออกมายังครับ
1: มีผลวิจัยมากเลยครับแล้วก็ปลอดภัยสูงทีเดียวยกเว้นถังเช่าบางพันที่ไม่ใช่ถังเช่าแท้บางชนิดก็มีพิษได้ต้องระวังนะครับ
0: มีคนถามเจอไม้เสียบมันยังไงครับไม้เสียบอยู่ในถังเช่าเนี่ย
1: ครับเวลาเขาเก็บถังเช่าเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องไปขุดจากดินขึ้นมาแล้วถังเช่าใหม่ๆตัวมันจะอ่อนนิ่มแล้วบางครั้งขุดพลาดตัวมันขาดจากกันตัวมันขาดจากกันเนี่ยวิธีการของชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็วิธีนี้ใช้มานานมากแล้วเรียกว่าเป็นทั่วไปในคนที่ทำถังเช่า
0: คือเสียดาย
1: ก็ใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละว่าเพราะเวลาเขาขุดถังเช่าเขาคิดค่าแรงเป็นตัวละเท่าไหร่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความสูงแล้วแต่ความยากในการเข้าถึงซื้อขายกันก็ซื้อขายกันเป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อขายกันเขาพยายามให้เป็นตัวมากที่สุดนะครับก็จะวิธีการของชาวบ้านทุกที่ก็คือใช้ไม้เสียบใช้ไม้ก็อาจจะเป็นก้านไม้ไผ่ก้าน
0: เล็กๆหน่อย
1: ซึ่งไม้เนี่ยเวลาไปต้มยาถ้าเกิดเราไปใช้ต้มใช้ตุ๋นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าบางที่ใช้โลหะเพื่อเพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นอันตราย
0: โอ้ก็ต้องไว้ใจได้จริงๆ
1: ถ้าเกิดเจอไม้เสียบเนี่ยก็อาจจะต้องขอโทษแทนคนที่เบสเขานะครับเพราะว่า
0: แต่เป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้
1: ว
0: เขาเก็บมาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาเขาก็ใช้ไม้เสียบว่าตัวมันขาด
1: แต่ถ้าเผื่ออย่างเกรดดีๆเนี่ย
0: ไม่มีเลยแน่ๆเขาคัดกันละ
1: ก็ดึงพยายามดูดึงกันว่าให้ไม่มีไม
0: ้
1: นะครับแต่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเจอไม้เสียบไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไป
0: โกงหรือว่าอะไรนะเป็นวิถีของชาวบ้านเขา
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: การเก็บของเขาไม่งั้นแล้วไม่ได้ตังค
0: ์แล้วการเก็บรักษาล่ะครับ
1: ถ้าเผื่อซื้อมาน้อยนะครับก็ซื้อมาก็กินเลย
0: อ
1: ย่าไปเก็บนาน
0: อย่าไปเก็บนาน
1: ถ้าเผื่อเราซื้อเป็นกิโลนะครับผมจะแนะนำว่าให้แบ่งเป็นถุงเล็กๆๆซองเล็กๆนะครับถ้าจะใส่ซองซิปก็ได้หรือจะใส่ถ้าเผื่อจะให้ดีเนี่ย
0: ทำสูญญากาศไปเลย
1: แบบเนี้ย
0: ใส่ซองฟลอยด
1: ์ครับใส่ซองฟลอยด์ดูดถ้าเผื่อมีอุปกรณ
0: ์ดูดอากาศออกซะ
1: เสร็จแล้วเก็บแช่แข็งเอาไว้แช่ช่องฟรีซ
0: อ๋อแช่ฟรีซได้เลยนะครับ
1: แช่ช่องฟรีซสมมุติซื้อมาทั้งหมดเยอะๆหน่อยแล้วก็ซอยเป็นซองเล็กๆหากล่องไอ้กล่องล็อก
0: ครับ
1: นะครับเสร็จแล้วก็เอาเก็บในช่องฟรีซ
0: คือไม่ได้ให้ตัวเนี้ยสัมผัสกับฟรีซเลยแต่มีกล่อง
1: มีกล่อง
0: หุ้มไว้อีกทีก็เท่ากับว่าเป็น2ชั้นแหละ
1: 2ชั้น
0: ชั้นแรกคือสูญญากาศด้วยฟลอยด์แล้วชั้นที่2ก็คือมีกล่องนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมากระทบ
1: ถ้าเผื่อไม่มีสูญญากาศก็ใช้ซองซิป
0: ก็ได้แล้วก็ใส่กล่องอย่างที่พี่ว่า
1: แต่ว่า
0: ที่พี่ว่า
1: ข้อสำคัญก็คือเวลาเอาออกมา
0: ครับ
1: ก็วางให้มันหายเย็นก่อนหายเย็นจนมันไม่มีเหงื่อแล้วค่อยเปิดแล้วก็หยิบแล้วอาจจะสมมติ
0: ซองจะได้ไม่เข้า
1: ซองนึงเนี่ยทานได้เท่าไหร่สมมติซองละวันเราอยากจะทานอาทิตย์นึงก็หยิบมา1อาทิตย์ 1สัปดาห์1อย่าหยิบเข้าหยิบออกบ่อยนะ
0: เอาล่ะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงถังเช่านะครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากตอนนี้อย่างน้อยก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวกันไปเพื่อที่เวลาถ้าคุณจะไปซื้อหรือเอามาใช้คุณก็รู้จักหน้าที่การทำงานสรรพคุณนะครับรวมไปถึงลักษณะที่ดีของถังเช่าว่าต้องเลือกซื้ออย่างไรนะครับไม่มากก็น้อยแล้วสัปดาห์หน
2: ้
0: า
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาโอลิซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3

ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ํามันจากน้ํามันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ํามันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ํามันลําข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ํามันเป็นน้ํามันลําข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ํามันลําข้าว

มันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง40%การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลาเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทําให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
1: ค่ะ
0: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
1: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
0: โอเค
1: ชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีน
0: ี
1: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง
0: ม
1: าจากแสงแดดแสง UV นะ
0: คะ UV ครับ
1: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ด้วยเรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
1: ดีกว่านะคะ
0: ดี
1: กว
0: ่
1: า
0: ครับ
1: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
1: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
0: ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
0: ่สูบบุหรี่
1: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะ
0: เยอะ
1: แยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
0: ไม่จำเป็น
1: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
0: บ้านเรา
1: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซดจูเลเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
0: เป็นตัวดี
1: นะ

0: ตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออ
1: ริ
0: ซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในกรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: คร
0: ับ ก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา
0: 4 อาทิตย์
1: เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับผม

0: จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆค่ะ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ย
1: ครับ
0: ก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มมั้ยกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะในหนึ่งวันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: กุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่ๆ
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี้ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: อย่างที่เขาแนะนำก็คือ20ถึง40นาทีต่อ
1: พวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ค่ะใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid CURCUMINOIDคิวคูมินอยนะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยเนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้

0: กว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ลิตรข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชัน

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้าง